0: ว่าบริษัทนอมินีจำนวน104บริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยบริษัทเหล่านี้ครอบครองที่ดินรวม124แปลงมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่บนพื้นที่ทำเลทองขนาด10ไร่ที่เห็นวิวทะเลด้วยทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหากพบการข่มขู่สามารถแจ้งได้โดยตรงและเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษทั้งจำคุกและค่าปรับที่รุนแรงขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ยูเรตดินามันมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมซึ่งย้ายไปค้าแข่งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่ากองเชียร์อดีตทีมต้นสกัดเก่าอย่างแอสตันวิลล่าจากกรณีที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมปีศาจแดงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าแอสตันวิลล่าโดยล่าสุดดาวเตะวัย29ปีได้ออกมาขอโทษสำหรับการเลือกใช้คำพูดดังกล่าวซึ่งต่อจากนี้ไปตนจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เนื่องจากทราบดีว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปกับสื่อในวันนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลสิงห์พยองเป็นอย่างมากรวมทั้งยังได้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของอดีตทีมต้นสกัดเก่าที่ผมให้ความเคารพและรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาอันสุดวิเศษผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คาสวิชแพ้ลาสพอตนาน0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลวูลแฮมตันวันเดอเรอร์เสมอแบ็กเบิร์นโรเวอร์2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เทลสตาร์แพ้สปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนชนะวิกตอเรียกิมาไรส์3-2และผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิดเปรซีซั่นคู่ที่น่าสนใจโอลิมปิกมาเซย์แพ้แอตเลติโกมาดริด1-2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ครับ
2: ครับแป๊บเดียวก็ปรับเข้าไปครึ่งเดือนแล้วนะครับ
1: ใช่ครับครึ่งเดือนสิงหาคมนะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับที่บางวันก็มีฝนตกโปรยปรายลงมานะครับก็ถือว่าเหมาะสมแก่ฤดูกาลนะครับแต่ชาวนาผู้ที่ทำเกษตรกรรมทำนาทำไร่เนี่ยนะครับก็ยังต้องการฟ้าต้องการฝนนะครับมาช่วยทำให้การทำนาโดยเฉพาะในช่วงหน้าดำเนี่ยนะฮะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมกับความมุ่งหวังตั้งใจครับ
2: ครับพูดถึงความร้อนแล้วนะครับเห็นบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเนี่ยโดนความร้อนบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: แต่วันก่อนเห็นข่าวประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอ้เวลาร้อนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร้อนอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะร้อนกว่าประเทศไทยนะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะ
1: อืมครับ
2: ถึงข่าวร้อนเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: ครับประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกที่ปกติเขาก็อยู่กับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับแต่ในช่วงเวลาไหนที่มีคลื่นความร้อนนะครับ เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหร้อนไม่ไหวเลยนะ
2: ครับ
1: นะครับที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นในเมืองที่มีอากาศเหมาะสมอย่างประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่ายังเป็นประเทศที่เป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ
2: ครับใช่ฮะก็บ้านเรานี่ก็สะดวกสบายหลายๆอย่างนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจริงๆก็คือว่าอาหารเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีให้เลือกมากมายนะครับแม้แต่สตรีทฟู้ดเนี่ยนะครับ
1: ครับเมื่อวานเนี่ย
2: นิยมนะฮะ
1: เมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางผ่านไปทางถนนบรรทัดทองนะโอ้โหถนนทั้งสายนะฮะ
2: ครับ
1: เต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับในย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ใครที่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นเนี่ยจะพบว่า 70-80% เลยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติฮะชาวต่างชาติที่มาเดิน
2: เขารู้ไง
1: รู้แหล่ง
2: เขารู้แหล่งว่าเนี่ยถ้าไปทานในบริเวณเนี้ยก็จะไม่แพงคือราคารับได้และรสชาติดี
1: ใช่ครับแล้วมีตัวเลือกเยอะนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่นี้ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นคนขายเนี่ยนะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็ต้องทำให้แบบมีความสะอาดเนาะ
1: ใช่ครับ
2: สะอาดถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยเนี่ยนะฮะก
1: ็
2: จะดีไม่น้อยเลยครับ
1: ใช่ครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจนะฮะความสะอาดจริงๆก็เป็นคุณสมบัติของร้านทุกร้านนะครับแล้วก็เป็นยอดปรารถนาของคนทั่วทั้งโลกนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องของรสชาติแล้วก็การบริการนะครับที่มีน้ำใจนะครับคนไทยก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งซึ่งได้รับคำชื่นชมนะครับจากชาวต่างชาตินะครับในเรื่องของฝีมือแล้วก็เรื่องของน้ำใจบริการเนี่ยนะฮะถือว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างน้อยที่สุดก็มีรอยยิ้มนะครับที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความเป็นมิตรนะครับให้กับทุกๆประเทศที่มาเที่ยวมาชมประเทศไทยของเรานะครับ
2: ครับก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับอย่าไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
2: ค่าโดยสารรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คิดกับเขาในอัตราที่เป็นธรรมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะวันก่อนเห็นข่าวที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวฟิลิปปินส์ใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่มา ที่เมืองไทยมารอบแรกเนี่ยคงจะจำกันได้นะครับภาพของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่มาช่วงสงกรานต์มั้งฮะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับมาใช่ใช่เป็นที่ฮือฮามากเลยนะ
1: ครับ
2: คลิปเธอนั้นก็ดูโดดเด่นนะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยวสงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใส่ชุดไทยไปวัดอรุณด้วยนะเห็นไหม
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ชาวไทยก็รู้สึกได้ว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างสรรค์นะครับก็คือให้ความเคารพต่อสถานที่ต่อสิ่งที่ปวงชนชาวไทยก็เคารพเทิดทูนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเขาแสดงออกได้อย่างเหมาะสมเรียบร้อยเรียกว่าคนไทยบางคนก็ถึงกับเอ่ยปากบอกโอ้โหทำได้สวยทำได้เรียบร้อยกว่าที่ฉันทำซิอีกนะบางคนว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับของอย่างนี้ต้องฝึกครับนะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับ
2: ฟิลิปปินส์นะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ที่คนไทยเรียกสีนวลใช่ไหม
2: ใช่ใช่ฉายาแม่ใครเนาะเอาไปตั้งฉายาให้น่ารักดีนะครับ
1: เพราะว่าสืบเนื่องจากชื่อจริงเขาไงฮะซีนอนโลเรสกาใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เนี่ยจากชื่อซีนอนเนี่ยแต่คนไทยก็ออกเสียงว่าสีนวลไง
2: เพื่อให้เลยนะ
1: เข้ากับปากของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะและดูเหมือนเขาก็จะชอบชื่อนี้ด้วยนะชื่อที่คนไทยเรียกว่าสีนวลเนี่ยนะครับ
2: เขาคงไปถามแหละที่คนไทยเรียกสีนวลนั้นแปลว่าอะไรนะ
1: ครับก็บอกว่า
2: ที่เป็นมงคลแน่นอนนะครับ
1: ก็สอดคล้องกับชื่อเขาไงซีนอนนะ
2: ครับ
1: จากชื่อซีนอนเนี่ยออกเสียงเป็นแบบไทยๆว่าสีนวลนั่นเองนะครับก็ปลื้มปิตินะครับได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับในงานเลกาซีแฟชั่นที่ไอคอนสยามโอ้เป็นบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลย
2: ครับโอ้นะฮะก็อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับมีผู้ติดตามทางช่องทางของเธอเนี่ยนะฮะ
1: หลายล้านคน
2: นะ
1: หลายล้านคนเลยนะ
2: ครับ
1: มีฉายานะฉายาว่า King ofcatwalk ครับ
2: นะ king of catwalk นะ
1: ใช่ฮะราชาแห่ง
2: เดินแบบได้
1: catwalk เดินแบบแล้วก็แบบด้วยความมั่นอกมั่นใจมาดมั่นของเธอเนี่ยนะครับซึ่งมันคือรองเท้าส้นสูงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: รองเท้าส้นสูงกับกล้ามใหญ่ๆ
2: ร่างกายที่กำยำ
1: กับก็เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจเลยแหละนะฮะเขาแสดงออกได้อย่างน่ารักนะครับมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับโอ้เขาบอกว่าประทับใจมากเลยนะครับปลาบปลื้มนะครับในงานนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระองค์ท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมนะฮะ
1: ครับ
2: สาขาแฟชั่นนะครับในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป
1: ์
2: แห่งผ้าไหมนะผ่านมุมมองร่วมสมัยนะครับคงจะได้ยินคำว่าผ้าไหมไทยใส่สนุก
1: ครับ
2: เป็นคอนเซปที่สุดยอดมากเลยนะครับ
1: นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่ตัวเขาเองนะฮะตัวเขาเองรู้สึกปลาบปลื้มชื่นใจแล้วก็จะขอจดจำบันทึกความทรงจำนี้เอาไว้ตราบนานเท่านานเลยนะ
2: ครับเป็นภาพแห่งความสวยงามนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์กิจกรรมหรือแนวทางที่เป็นคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะผมว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะเด็กๆ นะฮะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเอาอย่างในทางที่เหมาะที่ควรนะฮะโดยเฉพาะภาษาที่ใช้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องหยาบคายใช่ไหม
2: ครับ
1: บางคนคิดว่าโอกาสที่จะเป็นคนดังเนี่ยต้องใช้วิธีการหยาบคายเพื่อให้มันเข้าถึงกลุ่มคนแต่บางทีก็หลงลืมอะไรไปบางอย่างว่าถ้าหากว่ามีพฤติกรรมการเรียนแบบในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับบางคนบอกโอ้ก็แค่หยาบแค่คำพูดจิตใจไม่ได้หยาบกระด้างสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะฮะแต่ว่าความสุภาพนี่ก็นะ เป็นเรื่องที
1: ่ยังจำเป็น
2: จำเป็นมากๆนะเป็นเรื่องของความนุ่มนวลนะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ก็บอกว่าคำพูดที่สุภาพนะครับก็มาจากใจที่สุภาพนั่นแหละนะฮะคือความรู้สึกนึกคิดที่มีความเกรงอกเกรงใจมีความสัมมาคารวะอยู่ในนั้นนะครับการที่มีความสัมมาคารวะหรือความเป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่สูงที่ต่ำนะฮะก็เป็นเหตุทำให้การเข้าสู่สังคมในระดับต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดียิ่งไปในประเทศที่เขามีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความหยาบความกระด้างไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีไปเจออะไรที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยอยู่ลำบากนะฮะปรับตัวไม่ง่ายเลย
2: พอเราอาจจะแข็งกระด้างมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: การแข็งความแข็งกระด้างนี่ก็ต้องอาศัยการที่ต้องฝึกทำบ่อยๆนะฮะจะได้มีความอ่อนโยนนะฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยก็คือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมหลายข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมตตาธรรมคารวะธรรมนะฮะเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีนะครับนึกถึงใจเขาใจเรานะฮะมีคารวะก็คือมีความรู้จักเคารพเรื่องของความเคารพเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้ไปอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มีผู้ที่เคารพสมมติเราเป็นรุ่นพี่นะฮะมีรุ่นน้องแสดงความเคารพเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าเออมันก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนเท่ากันเสมอกันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับต่อไปการปกครองการบังคับบัญชาหรือการดำเนินการใดๆที่จะต้องอาศัยหมู่คณะเนี่ยมันไปได้ลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าการที่จะใช้ภาวะผู้นำอะไรต่างๆถ้าเสมอเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคนเราจะเป็นยังไงมันก็ไปลำบาก
2: ใช่ใช่นะฮะอ่ะก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะดูการปกครองของฝูงสิงโตอะไรเนี่ยนะก็มีลำดับชั้นไม่ว่าจะเป็นฝูงสิงโตฝูงช้างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็มีลำดับชั้นในการบังคับบัญชาไม่งั้นฝูงอยู่ไม่รอดนะครับ
1: ต้องมีจ่าฝูงใช่ไหมฮะ
2: ต้องมีคนคอยสั่งการนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นภาวะผู้นำจำเป็นจะต้องมีนะฮะไม่ได้มีเพื่อที่จะกดข่มหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยแต่อย่างใดแต่มีเพื่อที่จะได้นำพานะฮะนำพาให้หมู่คณะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนวัดก็ต้องมีสมภารใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าอาวาสต้องมีสมภารต้องมีผู้นำนะฮะจะไปบอกว่าพระรักษาศีล227ข้อเหมือนกันก็เป็นพระเหมือนกันทุกรูปไม่มีรูปไหนสำคัญกว่ารูปไหนหรอกในแง่ของการปกครองจำเป็นจะต้องมี
2: ครับ
1: ครับ
2: โอ้ไม่เช่นนั้นก็นะอยู่ด้วยกันลำบากนะ
1: ใช่ครับ
2: อีกรูปคิดอย่างนี้อีกสองรูปคิดอีกแบบนะ
1: ใช่ครับ
2: ตกลงอะไรกันไม่ได้นะไม่มีคนที่จะคอยตัดสินแล้วก็นำให้เดินไปข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ธรรมชาติลองนึกดูนะถ้าคนมีแบบมานะก็คือถือตัวนะถือตัวว่าตัวเองเสมอเหมือนกันกับเขานะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับถ้าใครคนหนึ่งที่จะมาสั่งการจะมาชี้แนะบอกกล่าวเกิดความรู้สึกไม่พึงใจไม่พอใจละนะฮะด้วยความรู้สึกว่าคนเราก็เท่ากันเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนที่จิตใจค่อนข้างคับแคบหน่อยเนี่ยเจอเพื่อนติ่งเตือนนิดหน่อยโกรธเลยนะฮะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เพื่อนจะมาเตือนมาสอนกันนะครับแต่สำหรับคนที่มีจิตใจกว้างนะฮะเพื่อนเตือนเพื่อนบอกแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยโอ้รีบขอบคุณเพื่อนเลย
2: ครับมาที่ข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้พระราชทานสิ่งของบำรุงขวัญกับกำลังพลทางจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วเมื่อวันก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีนะฮะก็เดินทางไปในโซนกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับในโซนกองทัพภาคที่2ก่อนแล้วกันนะครับ
1: คุณด
2: ีฮะ
1: ครับ
2: ก็พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานั้นก็อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีซึ่งก็ทำหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
2: แล้วก็มีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ
1: ครับโดยมีพลโทปิยพลธิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2พันเอกโถมวัฒน์สว่างวิทย์แล้วก็พันเอกธนาทิพย์เรียงอิสราง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ
2: ครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีท่านก็ได้อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนตลอดจนพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศนะครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้นะครับยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลของกองกำลังสุรนารีเป็นอย่างยิ่งนะครับพร้อมทั้งเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและก็สร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไปครับ
2: ครับนอกจากนี้องคมนตรีนะครับท่านก็ไปที่จุดของกองกำลังบูรพาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถึงก็เป็นโซนเรียกว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับ
2: ครับนี่ใช่ฮะก็มีท่านพลโทวรยุทธเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้การต้อนรับนะครับที่ด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ครับนี่ฮะก็ไปถึงก็มีการต้อนรับคล้ายๆกับที่กองทัพภาคที่2ในส่วนของกองกำลังสุรนารีนะครับก็บอกกล่าวเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ก็แน่นอนครับเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อบ้านเมืองนะ
2: ครับเพราะว่าท่านเหล่านี้นะครับพี่น้องทหารหานเนี่ยนะเขาอยู่ชายแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาก็ต้องการกำลังใจมากๆจากคนแนวหลังนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าเราเติมไปให้ครั้งหนึ่งแล้วก็ห่างไปนานๆ
1: คร
2: ับ เหมือนกับเราส่งกำลังใจไปให้เขาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่งบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากำลังใจเนี่ยนะครับเป็นส่วนต่อเติมเสริมแรงนะครับเวลาที่เราทำสิ่งใดๆอยู่นานๆนะครับแล้วก็มีความอ่อนล้าทางด้านร่างกายนะครับแล้วจิตใจไม่มีสิ่งใดที่มาช่วยชโลมหรือเติมให้เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้างเลยก็ท้อได้นะฮะนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการเติมกำลังแรงใจพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะให้ได้นะครับเวลาที่มีโอกาสเข้าไปรับชมการปฏิบัติภารกิจนะครับผ่านเพจก็ได้นะฮะในส่วนของกองทัพภาคที่1เพจกองทัพภาคที่2เพจกองทัพภาคที่3เพจกองทัพภาคที่4คือทุกกองทัพภาคเนี่ยนะฮะก็จะมีรายงานนะฮะการปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับพี่น้องประชาชนบางคนก็อาจจะไปติดตามในช่วงที่เกิดเหตุปะทะกันใช่มั้ยใช่
2: เราว่างเว้นจากการตามเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ว่างๆก็เข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่าทหารเค้าทำอะไรเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองกันนะครับ
1: ครับยามฝึกเราก็รบยามศึกเราก็รบยามสงบเราก็ฝึกนะฮะอันนี้ก็เป็นสโลแกนที่เราได้ยินได้ฟังกันทีนี้การฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกเฉพาะพี่ๆทหารนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอเนี่ยนะฮะก็มีการฝึกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนะฮะฝึกในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็ได้รับการฝึกนะฮะโดยมีพี่ๆทหารกองพันเสนารักษ์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ก็ไปฝึกกันรู้สึกจะเป็นที่นครนายกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับนะฮะเขาก็ไปฝึกกันที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนองครักษ์แล้วก็โรงเรียนบ้านนายกพิทยาการนะครับ
1: ครับ
2: จังหวัดนครนายกนะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะฮะจำนวน230นายด้วยกันนะครับ
1: ครับก็ไปฝึกในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR การใช้เครื่อง AED การห้ามเลือดการเข้าเฝือกแล้วก็การทำเปลแสวงเครื่องนะฮะเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับ
2: ครับ ก็ฝึกเอาไว้นะถึงเวลาต้องใช้ก็จะได้ทำได้อย่างมีขั้นตอนแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ครับเมื่อเหตุการณ์การปะทะสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ไทยกัมพูชาได้ปะทะกันนะครับมีน้องๆพลทหารบางนายนั้นเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ครอบครัวเองก็มีความยากลำบากก็คือครอบครัวยากจน
2: ครับ
1: ทางหน่วยเองก็ไม่ทอดทิ้งนะครับก็พิจารณานะครับว่าน้องๆแต่ละคนที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวเป็นอย่างไรอยู่กันอย่างไรนะครับอย่างเช่นมีอยู่นายหนึ่งนะครับสังกัดของพลทหารราบที่9ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็มีการ
2: ทางเมืองการเนาะ
1: เมืองการจันทบุรีนะครับ
2: ครับชื่อน้องอะไรพลทหารพันธการพงสุพรรณนะฮะ
1: ครับ
2: สังกัดกองพันทหารฐานราบที่3กรมทหารราบที่9นะครับ
1: ครับก็เป็นทหารผลัด1ทับ67นะครับผลัด1ทับ67ก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองพลทหารราบที่9ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้บ้านของน้องเนี่ย อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมฮะ
2: ครับใช่ฮะ
1: ครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านแคอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับก็คือมาเป็นทหารกองประจำการที่พลร .9 นะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นชายแดนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกำลังพลประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางน้องก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ได้รับการ

0: าทิตย์ที่16สิงหาคม2569
1: ครับ
0: ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาถึงช่วงท้ายก่อนลาจากคุณผู้ฟังไปนะครับกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีครับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรครับเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาครับ
1: โอ้นะฮะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสมุทรสาครอัมพวาและก็หัวหินนะครับ
0: ครับนี่นะฮะก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางภาคใต้ประเดิมเริ่มต้นแบบฟรีเลยนะฮะ28สิงหาคมนี้ครับ
1: อ๋อให้วิ่งฟรีก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็เหมือนกับที่ลองทางเส้นที่ไปนครปฐมกาญจนบุรีใช่ครับ
1: M81 และบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับ
0: ใช่ครับนี่ก็ M82 นะครับเอาละนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาคงต้องรำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: กองทบกเพื่อประชาชนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหาน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กับติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามหลายประเด็นที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: นายกสั่ง3ฝ่ายเร่งแก้ปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแทนการมอบเป็นปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่ราชการเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแชทขู่ก่อเหตุแชร์ว่อนโซเชียลหลังเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มแยกให้ชัดภัยจริงหรือว่าเป็นการก่อกวนเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโชว์โฉนดที่ดินฉบับจริงพร้อมยื่นคัดค้านใบแทนเดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่วนป้าดายันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวศาลยกฟ้องพิงกี้สาวิการวมทั้งแม่และพี่ชายคดีฟอร์เร็กซ์ทรีดีส่วนนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารกับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาทนายกขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชชมศักยภาพ F-16 ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์นายกยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารไปแลกเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวให้สหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยย้ำการฝึกร่วมคอบราโกเดินหน้าปกติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบได้ปี68หลังมีการประกาศใหม่ขณะเดียวกันส่ง 5,925 รายชื่อแก้ไขคะแนนสอบให้5หน่วยงานทำ MOU แล้วเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่กกต.มีมติ5-2ให้แสวงบุญมีผ่านการประเมินนั่งเลขาธิการกกต.จนครบสัญญาจ้างถึงมีนาคม2570สารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมนี้มีทั้งเลขาธิการกกต.เจ้าหน้าที่กกต.และกรรมการบริษัทจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอนุทินร่วมงานสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันร่วมทักษิณแผ่ทองทานก่อนกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถกลับบ้านครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายชั้นปั๊มหัวใจผู้เข้าแข่งขันกลางงานแข่งไฮสล็อกแพทย์เตือนคนที่จะลงแข่งแนะหากมีอาการสัญญาณเตือนจากร่างกายให้หยุดทันทีและแจ้งทีมแพทย์ในงานเจสสิก้าเบงนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งออสเตรเลียวัยเพียง18ปีเสียชีวิตในไทยหลังเกิดอาการหมดสติระหว่างทำการฝึกซ้อมแพทย์เผยมีอาการเลือดออกในสมองยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีระเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้นะคะเดือนสิงหาคมค่ะเป็นเดือนสำคัญอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตลอดเดือนธันวาคมนะคะรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนะคะสามารถที่จะไปบริจาค กันได้ค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะคะหน่วยบริการโลหิตแห่งชาติประจำที่ค่ะทั้ง7แห่งก็สามารถที่จะไปกันได้สถานีกาชาดวิเศษนิยม11ที่บางแคนะคะหรือไม่ก็ถ้าจะเป็นสาขาของเดอะมอลไลฟ์สโตนก็จะมีสาขาที่บางแคอยู่ที่ชั้น3สาขาบางกะปิอยู่ที่ชั้น2ค่ะสาขางามวงวานก็อยู่ที่ชั้น5สาขาท่าพระอยู่ที่ชั้น1นะคะหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ศูนย์การค้าอิมโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือไม่ก็ไปกันได้ที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้เหมือนกันร่างกายพร้อมใจพร้อมไปกันได้นะคะสำหรับในด้านของคุณสมบัตินะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าใครที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตกันได้นะคะผู้ที่เป็นโรคก็งดกันไว้สักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะถึง70ปีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคโลหิตกันด้วยค่ะผู้ที่บริจาคโลหิตต้องมีอายุ17นะคะไม่ถึง18ค่ะแต่ว่าจะต้องมีนะคะเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองด้วยแต่ว่าถ้าอายุ18ปีสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้นะคะตัดสินใจเองได้สามารถที่จะบริจาคได้ด้วยเพราะว่าเช่นเดียวกันกับมีสิทธิ์ในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยค่ะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่านะคะ 60-65 ปีถ้าบริจาคโลหิตต่อเนื่องตลอดก็สามารถที่จะบริจาคได้ทุก3เดือนค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือไม่ก็ที่หน่วยเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสามารถที่จะไปกันได้ด้วยแต่ว่าสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า65ปีถึง70ปีค่ะและก็บริจาคต่อเนื่องมาตลอดให้บริจาคได้ทุก6เดือนค่ะก็ต้องมีนะคะเรียกว่ามีการนับจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดแล้วก็ทุกครั้งด้วยไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะต้องดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตด้วยค่ะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ให้นมบุตรอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าโลหิตของคุณนะคะสามารถที่จะเอาไว้ใช้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็สำหรับทารกนะคะก็งดให้บริจาคโลหิตชั่วคราวนะคะก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็สตรีที่อยู่ระหว่างการมีประจำเดือนก็นะคะไม่เป็นข้อห้ามในด้านของการบริจาคโลหิตเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าก่อนที่จะใครที่มีการเจาะมีการสักในด้านของผิวหนังนะคะข้างต้นก็บอกว่าจะต้องดูว่าเครื่องมือนี่สะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูสักนิดนึงหรือไม่ก็ผู้ที่ท้องเสียท้องร่วงนะคะงดในด้านของการบริจาคโลหิต7วันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อห้ามด้วยน้ำหนักตัวนะคะลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงของระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาคุณลองดูนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็งดในด้านของการบริจาคโลหิตเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ผู้ที่บริจาคโลหิตก็ถ้าได้รับการผ่าตัดที่ขนาดใหญ่นะคะหรือไม่ก็ขนาดเล็กก็ควรที่จะมีการงดบริจาคโลหิตอย่างน้อยก็6เดือนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อห้ามนะคะว่าใครที่อยากจะบริจาคโลหิตก็จะต้องดูสักนิดนึงนะคะอุดฟันถอนฟันค่ะ

0: ก็เว้นระยะสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันค่ะทีนี้ก็มาต่อการที่เรื่องราวตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการแสดงโขนค่ะก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรกันไปเมื่อวันที่12สิงหาคมค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบอกว่าการแสดงในด้านของศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีในเรื่องของการแสดงโขนของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็ยังคงเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกปีด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญแล้วก็ในเรื่องของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับเขาเรียกว่านักแสดงรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาคัดเลือกเนี่ยมากนะคะตรงนี้ถือว่าพันกว่าคนค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคือศิลปะการแสดงชั้นสูงก็ยังคงอยู่แล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้มีการฝึกฝนความภาคภูมิใจในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะคะเขาเรียกว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ในด้านของการแสดงตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความงดงามบนเวทีเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นผลงานจากเขาเรียกว่าเป็นพระราชาปณิธานนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะในด้านของโขนของชาติเนี่ยควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างของไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากว่าทำให้เกิดในด้านของการแสดงในการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แล้วยังสร้างในด้านของศิลปินคนรุ่นใหม่ตรงนี้ออกมาด้วยนะคะก็เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็เรียกว่ามีมากมายก็อย่างเช่นในเรื่องของโขนที่บอกไปนะคะแล้วก็ทำให้ปัจจุบันนี้ก็มีน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะส่งกันเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นด้วยแต่ว่าความเมตตานะคะความกรุณาของพระองค์ท่านก็ยังไม่หมดนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ
1: จากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในห่วงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภัยสงครามราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2522พระองค์รับสั่งให้เตรียมการเดินทางแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทันทีเมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยกตัวผ่านแนวไม้สุดท้ายที่ชายฝั่งทะเลของเขาล้านภาพอันน่าเวทนาก็ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ทันทีเพราะเบื้องล่างมีชาวกัมพูชาอพยพนั่งนอนกันอยู่เต็มไปหมดราวกับฝูงมดตลอดแนวชายหาดพระองค์ทรงรับสั่งให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
2: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริงๆสีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสภากาชาดไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเขาเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
3: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่าง

0: ทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่าเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
1: ศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะก็เรียกว่ามีความเมตตาไปถึงประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะคะก็เรียกว่าได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านจริงๆด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของโขนอีกสักนิดนึงนะคะว่าก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนำเสนอไปในด้านของเขาบอกว่าคุณบอยเจตนิพัทสาสิงผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับในด้านของค่ายวายุพักนะคะก็จะมีในด้านของการจัดทำเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องของโจงแดงนะคะถ้าใครอยากจะติดตามนะคะว่าเรื่องของโจงแดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโขนเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะที่อยู่เพียงบนเวทีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ามันคือตำราเรียนแต่ว่าสามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับตัวการเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจหันมาศึกษาแล้วก็ความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกับเป็นการร่วมสืบสารเรียกว่าเป็นมรดกของชาติเนี่ยให้คงอยู่สืบไปด้วยแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปตัวนักแสดงแล้วก็จะเตรียมการเปิดกล้องนะคะการอย่างไรในเรื่องของซีรีส์โจงแดงตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามกันได้ทางเพจของวายุพัฒน์นะคะก็ร่วมกันเป็นแรงนะคะเรียกว่ากำลังใจให้กับผู้ที่จะทำผลงานตรงนี้แล้วก็เป็นการนำเสนอเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของศิลปะการแสดงสู่สายตาของผู้ชมทั้งในแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะนี้มาต่อกันที่เรื่องของมีไทม์ไลน์ตรงนี้สักนิดนึงนะคะในด้านของการฝึกซ้อมนะคะวันพระราชพิธีในเรื่องของงานพิธีเฉลิมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็มีการกำหนดในเรื่องของการจัดรูปขบวนในการจัดตรงนี้นะคะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569ตรงนี้นะคะก็มีการซักซ้อมกันเมื่อวันที่12สิงหาคมก็เรียกว่าเป็นการซักซ้อมครั้งสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าการทบทวนในด้านของการฝึกครั้งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะมีการเข้าสู่การซักซ้อมย่อยในลำดับต่อไปด้วยเรียกว่าทุกจังหวะฝีพายแล้วก็เสียงนะคะบอกว่าพร้อมเพรียงกันมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นเพียงว่าความแข็งแรงของกำลังพลเท่านั้นแล้วก็มีในด้านของระเบียบวินัยของกำลังพลค่ะแต่ก็ยังคงแสดงถึงในด้านของการร่วมกันรักษาในด้านของศิลปะแห่งสายน้ำแล้วก็เป็นการสืบสารพระราชาประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมค่ะก็พิยุผ่านแถวพระรามสองสะพานพระราม8นะคะก็ได้เห็นในด้านของริ้วขบวนเหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่สวยงามในด้านของการจัดตรงนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าที่สวยงามจริงๆอย่างที่หลายๆคนก็คงจะได้รับทราบข่าวมาตรงนี้นะคะว่าเรือสุพรรณหงส์ค่ะตรงนี้เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะแต่ว่าก็มีปรากฏในกาบเฮเรือพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศตรงนี้นะคะบอกว่าแต่ว่าเรือสุพรรณหงส์เนี่ยหรือไม่ก็เรือสุพรรณหงส์นะคะมีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่เรียกว่าเรือชัยสุพรรณหงส์ในรัชกาลที่2ค่ะสมัยของรัตนโกสินทร์ก็มีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าเรือสีสุพรรณหงส์แล้วในจดหมายเหตุต่างๆครั้งนะคะก็บอกว่ารัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4ก็มีการออกชื่อว่าสุพรรณหงส์ครั้นมาถึงในสมัยของรัชกาลที่5ค่ะก็เรียกว่าสีสุพรรณหงส์ก็มีนะคะหรือไม่ก็ชัยสุพรรณหงส์ก็มีค่ะในสมัยของรัชกาลที่6ก็มีการโปรดเกล้าให้มีการสร้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขึ้นใหม่คือแทนลำเดิมที่ทรุดโทรมลงไปนะคะซึ่งก็เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งสร้างด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับด้วยกระจกหัวเรือก็เป็นรูปของศีรษะหงส์ค่ะมีผู้จามรีด้วยห้อยท้ายเรือเป็นรูปงอนช้อยตัวเรือนี่กว้าง 3.14 เมตรนะคะแล้วก็ยาว 44.90 เมตรค่ะกินน้ำลึก 0.41 เมตรฝีพายมีด้วยกันถึง50นายนะคะนายท้าย2นายค่ะแล้วก็มีนายเรือ2นายด้วยกันมีพ
พลธงท้ายนี่1นายแล้วก็มีพลสัญญาณอีก1นายคนแห่เรือนี่มี1นายนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สวยงามถ้าลองฟังดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เรามีบางช่วงบางตอนมาฝากกันด้วยค่ะ

ค่ะบริเวณของสะพานกรุงธนที่เรารู้จักกันก็คือสะพานสังยีสะพานพระปกเกล้านะคะเดินเรือทะเลตรงนี้หรือไม่ก็เป็นเรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงของเวลา 12:30 เป็นต้นไปตรงนี้นะคะส่วนเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมด้วยจนกว่าจะมีการซักซ้อมเนี่ยแล้วเสร็จนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นคลองบางกอกน้อยก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามนะคะแล้วก็ห้ามเรือทุกชนิดผ่านตรงนี้ด้วยจนกว่าจะมีการซักซ้อมเสร็จพิธีนะคะในด้านของการให้บริการเรือโดยสารตรงนี้ค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาก็ให้บริการนะคะเขาเรียกว่าถึงท่าเรือพายัพแล้วก็ทางใต้ก็ถึงท่าเรือราชวงศ์ด้วยนะคะส่วนเรือไฟฟ้าแล้วก็เรือข้ามฟากทางก็บอกบางท่าก็ให้บริการถึงในช่วงของเวลา 12:30 นาทีเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนก็ให้บริการถึงเวลา 15:00 นค่ะก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะว่าผู้ที่ประกอบการเจ้าของเรือผู้ที่ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบในด้านของการฝึกซ้อมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยมาตรงนี้ด้วยในด้านของการฝึกซ้อมค่ะแต่ว่าก็มีข้อห้ามตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าใครฝ่าฝืนก็มีโทษปรับ500 บาทถึง 5,000 บาทด้วยนะคะอาจจะเขาเรียกว่าถูกสั่งยึดการเขาเรียกว่าประกาศในด้านของผู้ควบคุมเรือเนี่ยนะคะไม่เกิน6เดือนตรงนี้ก็วางแผนในด้านของการเดินทางนะคะทางน้ำล่วงหน้าหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงในด้านของพื้นที่ควบคุมตรงนี้ไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะก็ต้องลองดูนะคะว่าใครที่อาจจะผ่านในด้านของการใช้รถใช้เรือตรงนี้ก็ดูสักนิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนก็ยังมีอยู่นะคะวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่2วันที่8วันที่15ก็จะมีการซ้อมใหญ่ตรงนี้จะมีด้วยกัน2ครั้งนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมก็วันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะเป็นไทม์ไลน์ตรงนี้ค่ะส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินตรงนี้ก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าจะมีการฝึกซ้อมกันโดยประมาณก็ในอยู่ในช่วงของเวลา14:30 นาทีก็ประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณตรงนี้นะคะในด้านของการจัดรูปขบวนเรือตรงนี้ก็นะคะมีกำลังพลของทางกองทัพเรือนี่ 2,200 นายเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็นริ้วนะคะบอกมี5ริ้ว3สายด้วยกันความยาวของกระบวนตรงนี้ก็ 1,280 เมตรค่ะกว้างถึง90เมตรนะคะก็สามารถที่จะรับชมกันได้2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปในด้านของกลับมาตรงนี้สักนิดนะคะก็มีในด้านของโขนค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนไปสัมผัสคือว่าเป็นเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปเปิดประสบการณ์ในด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็มีการจัดรถส่งรับส่งฟรีค่ะในช่วงของระหว่างพระบรมมหาราชวังถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะก็ให้บริการกันวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคมนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าภายใต้แนวคิดตรงนี้ในด้านของเกาะเกิดแผ่นดินสยามตรงนี้เขาบอกว่าเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมไปสัมผัสเรียกว่าเป็นคุณค่างานประณีตศิลป์ชั้นสูงนี่ว่าจะเป็นอย่างไรที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลเกาะเกิดของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมในด้านของผลงานอันวิจิตรที่สะท้อนให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาความประณีตฝีมือของงานช่างศิลป์ด้วยเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายใต้เขาเรียกว่าแนวคิดของเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะบอกว่าจะได้ในด้านของการเยี่ยมชมนะคะอาคารการเรียนรู้ในด้านของโขนด้วยเรียนรู้ในด้านของคุณค่าของโขนหรือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีการผสมผสานกันอย่างหลากหลายตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งกันได้นะคะที่บริเวณพระบรมมหาราชวังศิลป์แผ่นดินค่ะจุดที่มีการขึ้นรถกันก็อยู่ที่บริเวณถนนหน้าพระตรงข้ามกับประตูวิมานเทเวศฝั่งหรือว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงของเวลา 11:00 นก็จะมีรถบัสจำนวนถึง50คันนะคะออกจากต้นทางตรงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงของเวลา 12:30

10นาทีก็จะลดก็จะไปเทียบท่าที่อาคารเรียนรู้ในเรื่องของโขนรับประทานอาหารการมีพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เข้าเยี่ยมชมอาคารของโขนกันนะคะแต่ว่าในช่วงของเวลา 13:30 นาทีก็เชิญชมการแสดงโขนนะคะรอบหนึ่งนี้เขาบอกว่าก็จะมีนักแสดงประมาณทัก3หรือ5รายตัวนี้ประมาณ15หรือ20นาทีค่ะเวลาโดยประมาณนะคะแต่ว่าในช่วงของเวลา 14:00 นก็จะมีในด้านของรถรางชัตเติ้ลบัสที่อาคารของโขนเนี่ยเพื่อเป็นการเยี่ยมชมเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินแล้วก็เป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีร้านค้าจำหน่ายในด้านของของที่ระลึกมีขนมมีร้านกาแฟด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะกลับกันตรงนี้นะคะรถออกจากพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของเวลา 15:30 นาทีแล้วก็จะถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนี้ที่สถานีรถไฟฟ้านะคะเขาเรียกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะขออภัยนะคะในช่วงของเวลา 16:30 นาทีจนถึงเวลา 17:00 นถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะไปเที่ยวหรือก็ไปชมกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะอรุณรุ่งตะวันตกและเที่ยงคืนจะไปอย่างไรแล้วก็ให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: รุ่งอรุณตะวันตกและเที่ยงคืนรุ่งอรุณตะวันตกและเที่ยงคืน
2: เมื่อนานมาแล้วในประเทศที่ห่างไกลพระราชาผู้ร่ำรวยทรงมีพระธิดางดงามอยู่3พระองค์พระราชารักเจ้าหญิงทั้ง3มากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆและพระองค์กลัวว่าเมื่อเจ้าหญิงทั้ง3โตขึ้นจะมีเจ้าชายมาสู่ขอดังนั้นพระราชาจึงโปรดให้สร้างวังใต้ดินขึ้นและให้เจ้าหญิงอยู่ในวังนั้นเวลาผ่านไปเจ้าหญิงทั้งสามเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่แสนงดงามแต่พระองค์ไม่เคยรู้จักโลกภายนอก
3: หญิงสาวที่แสนงดงามแต่พระองค์ไม่เคยรู้จักโลก
4: น่าสงสารพระธิดาทั้งสามนะโตจนป่านนี้แล้วอ่ะยังไม่เคยเห็นแสงเดือนแสงตะวันกับเขาเลย
5: นั่นสิแหมฉันว่าพวกเรายังโชคดีกว่าพระธิดาตั้งเยอะ
6: นั่น
5: ถึงเราจะเป็นนางกำนันก็เถอะแต่เราก็ยังมีโอกาสที่ได้เห็นความงดงามของโลกภายนอก
6: ก็เถอะแต่เราก็ยัง
5: พูดถึงเรื่องอะไรกันโลกภายนอกคืออะไรงั้นหรอ
7: จะพูดถึงเรื่องอะไรกัน
4: โลกภายนอกก็คือที่ซึ่งตอนกลางวันพระองค์จะได้เห็นแสงแดดและกลางคืนจะได้เห็นแสงเดือนแสงดาวเพคะ
8: แสงแดดหรอมันต่างจากแสงตะเกียงหรือเปล่าล่ะ
4: โอ้ต่างสิเพคะแสงแดดนั้นงดงามแล้วก็อบอุ่นกว่าเป็นพันเท่าชีเพคะ
5: และก็ยังมีแสงดาวที่แวววาวยิ่งกว่าเพชรพลอยในท้องพระคลังด้วยนะเพคะ
6: และก็ยังมีแสงดาว
5: ที่แวววาวยิ่งกว่าเพชรพลอยในท้องพระคลังด้วยนะเพคะงามเกินกว่าที่พระองค์จะนึกถึงเชียวเพคะ
6: ขนาดนั้นเชียวหร
8: อโอ้ยงามอยากจะเห็นโลกภายนอกสักครั้งจังเลยอ่ะ
6: พี่ก็เหมือนกัน
8: แต่เราจะโลกภายนอกสักครั้งจังเลยอ่ะ
5: เอาล่ะพี่จะไปทูลขอเสด็จพ่อเองนะพระราชาทรงรักและเมตตาเจ้าหญิงมากและไม่ปรารถนาที่จะเห็นพระธิดาต้องเศร้าโศกดังนั้นพระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ขึ้นและสร้างกำแพงสูงใหญ่ล้อมรอบสวนไว้เพื่อป้องกันมิให้เจ้าชายองค์ใดมีโอกาสได้พบกับเจ้าหญิงวันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงทั้งสามทรงมีความสุขมากทุกๆวันพระองค์จะเสด็จออกไปที่สวนดอกไม้และประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานจนกระทั่งวัน
9: ว้ายมังกรมังกรมา
10: หลบเร็วเพคะเจ้าหญิงมันกำลังบินมาทางนี้แล้วเพคะ
9: มังกรมาหลบเร็วเพคะ
10: ใครก็ได้ช่วยทีมังกรฉกเอาเจ้าหญิงไปแล้ว
9: รีบไปทูลพระราชากันเถอะ
10: ช่วยที
9: เกิดเรื่องไหนแล้วเพคะพระราชาเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
11: เกิดเรื่องอะไรเหรอ
9: เก
11: ิ
9: ดเรื่องใหญ่แล้วมังกรเพคะมังกรจับตัวเจ้าหญิงไป
11: อะไรนะมังกรจับตัวลูกข้าไปอย่างนั้นเหรอ
9: เพคะจับไปหมดทั้งสามองค์เลยเพคะ
11: มังกรจับตัวลูกข้าไปอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะว่ามันจับลูกข้าไปไหน
9: เพคะผมฉันไม่ทราบเพคะ
11: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะว่ามันจับลูกข้าไปไหน
9: พวกนักปราชญ์อาจจะทราบนะเพคะ
11: ถ้างั้นรีบไปตามนักปราชญ์มาพบข้าเดี๋ยวนี้
9: พวกนักปราชญ์
11: ว่าไงล่ะนักปราชญ
12: ์ในโลกนี้มีแต่รุ่งอรุณตะวันตกและเที่ยงคืนเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าหญิงได
11: ้แล้วรุ่งอรุณตะวันตกแล้วเที่ยงคืนที่เจ้าว่านะมันคืออะไรอยู่ที่ไหนกันล่ะ
12: หม่อมฉันไม่ทราบพี่อะค่ะ
11: ที่เจ้าว่านะมันคืออะไรไม่รู้อย่างนั้นกันล่ะถ้าท่านไม่รู้แล้วใครจะรู้อีกล่ะมีเรื่องอะไรกันดีล่ะมหาดเล็กอ่ะแล้วนั่นเจ้าพาใครมาด้วยล่ะ
13: ข้าจะองค์ราชาหม่อมฉันจับตัวชายผู้นี้ได้ที่ทะเลสาบของพระองค์พระเจ้าค่ะ
11: งั้นแล้วเจ้าไปทำอะไรที่ทะเลสาบของเรากันล่ะทั้งเจ้าหนุ่ม
12: ไปจับปลาพระเจ้าค่ะ
11: แล้วเจ้าไปทำอะไรที่ทะเลสาบของเราเจ้าบังอาจไปจับปลาในทะเลสาบของข้าอย่างนั้นเหรอทหารเอาตัวมันไปลงโทษเดี๋ยวนี
12: ้ข้าแต่องค์ราชาผู้ยิ่งใหญ
11: ่ทหาร
12: เป็นการถูกต้องที่พระองค์จะทรงลงโทษหม่อมฉันแต่หม่อมฉันมีเรื่องจะขอร้องพระองค์สักเรื่อง
11: เจ้าจะขออะไรนะ
12: โปรดประทานปลาตัวเล็กๆในทะเลสาบของพระองค์แก่หม่อมฉันสักตัวเถอะพระเจ้าค ่ะ ตอนนี้แม่ผู้ชราของหม่อมฉันกำลังป่วยหนักและมีแต่ปลาในทะเลสาบของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตแม่ของหม่อมฉันได
11: ้อ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเอาเถอะเราจะให้ปลากับเจ้าและเพื่อเห็นแก่ความกตัญญูของเจ้าเราจะให้โอกาสเจ้าทำความดีเพื่อลบล้างความผิด
12: เป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะ
11: เราจะให้โอกาสเจ้าทำความดีตอนนี้ลูกสาวของเราถูกมังกรมันจับตัวไปและในโรคเนี้ยก็มีแต่รุ่งอรุณตะวันตกและก็เที่ยงคืนเท่านั้นที่จะช่วยได้ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะให้เจ้าไปหาเจ้าสามสิ่งนี้ให้กับเรา
12: ข้าแต่องค์ราชาไม่จำเป็นต้องไปตามหาที่ไหนหรอกพระเจ้าค่ะเพราะหม่อมฉันคือรุ่งอรุณ ส่วนตะวันตกกับเที่ยงคืนคือน้องชายทั้งสองของหม่อมฉันและพวกเรายินดีที่จะออกเดินทางเพื่อไปช่วยพระธิดาทั้งสามของพระองค์และพวกเรายินดีที่จะออกเดินทางเพื่อไปช่วย
7: ดังนั้นชายหนุ่มทั้งสามจึงออกเดินทางเพื่อตามหาเจ้าหญิงพวกเขาเดินทางข้ามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ข้ามขุนเขาสูงและทะเลทรายที่ร้อนระอุแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบเจ้าหญิงเลยถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังเดินทางต่อไปไม่ย่อท้อจนกระทั่งมาถึงป่าใหญ่ที่เงียบสงัดแห่งหนึ่ง
12: ป่าแห่งนี้แปลกเหลือเกิน
11: นั่นนะสิป่าใหญ่ออกอย่างเนี้ยแต่ไม่มีสัตว์ป่าเลยสักตัว
14: อย่าว่าแต่สัตว์ป่าเลยแม้แต่นกสักตัวเดียวก็ยังไม่มี
12: อ
14: ย่าว่าแต่สัตว์ป่าเลย
12: พี่ว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆบางทีเราอาจจะเข้ามาในเขตของมังกรแล้วก็ได
14: ้บางที
12: ได้นั่นผีเสื้อนี่นากำลังติดยันมุมอยู่ซะด้วยไม่ต้องกลัวนะผีเสื้อน้อยฉันจะช่วยเจ้าเอง
14: ไม่ต้องกลัวนะผีเส
12: ื้อเอาละปลอดภัยแล้ว
14: ช่วยเจ้าเอง
12: คราวหน้าระวังตัวให้ดีล่ะ
14: เอาละปลอดภัยแล้ว
12: คราวหน้าระวังตัวให้ดีล่ะผีเสื้อกลายเป็นหญิงสาวไปซะแล้ว
15: อย่าตกใจไปเลยท่านผู้มีคุณ
14: กลายเป็นหญิงส
15: าวฉันไม่ทำร้ายท่านหรอกฉันคือแม่มดแห่งเวทมนต์สีขาวที่ต้องคำสาปของเจ้ามังกรร้ายถ้าท่านไม่ช่วยฉันคงตายไปแล้วล่ะฉันจะตอบแทนพวกท่านยังไงดีล่ะ
12: บอกที่อยู่ของมังกรให้เรารู้สิพวกเราจะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิง
14: บอกที่อยู่ของมังกรให้
15: เร
14: ารู้สิ
15: ไม่มีใครรู้หรอกว่าม
14: ังกรอยู่ที่ไหน
15: แต่ถ้าท่านต้องการช่วยเจ้าหญิงท่านจะต้องฟังคำแนะนำของฉัน
12: ตกลงว่ามาสิ
15: ท่านจะต้องฟังท่านจงเอาเชือกสีแดง3เส้นนี้ผูกข้อมือไว้คนละเส้นท่านจงเอาเชือกสีแดงรับไปสิเส้นนี้ผูกข้อมือไว้คนละเส้นทีนี้ท่านจะต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพอถึงทางแยกท่านจะพบกับไข่3ฟองฟองนึงเป็นสีเงินฟองนึงเป็นทองแดงและอีกฟองนึงเป็นทองคำรีบเก็บไข่พวกนั้นขึ้นมาโดยเร็วที่สุดและก็รีบกลับไปเฝ้าพระราชาทันทีข้อสำคัญก็คืออย่าแก้เชือกจากข้อมือเด็ดขาดจนกว่าไข่ทั้ง3ฟองจะถึงมือพระราชาโดยปลอดภัย
12: แล้วเจ้าหญิงล่ะทั้ง3ฟองเรามาตามหาเจ้าหญิงนะไม่ได้มาตามหาไข่
15: ฉันบอกพวกท่านได้เท่านี้แหละขอให้พวกท่านโชคดี
7: ชายหนุ่มทั้งสามพากันขี่ม้าต่อไปและพวกเขาพบเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่เด็กหญิงคนนั้นร้องขอเชือกสีแดงอีกเหมือนกันเมื่อชายทั้งสามปฏิเสธเด็กน้อยก็กลายร่างเป็นงูใหญ่เลื้อยผ่านไปชายทั้งสามปฏิเสธในที่สุดทั้งสามก็เดินทางมาถึงทางแยกและพวกเขาก็ได้พบไข่3ฟองตามที่แม่มดเวทมนต์สีขาวบอกและพวกเขาก็ได้พบไข่3ฟองตามที่แม่มดเวทมนต์สี
12: นี่ล่ะไข่ทั้ง3ฟอง
11: ใช่แต่ฉันน่ะเกรงว่าถ้าเราจะนำไข่พวกนี้ไปถวายพระราชาแทนที่จะเป็นเจ้าหญิงแล้วก็จะทำให้ส่งกริ้วนะ
12: ช่วยไม่ได้เราทำดีที่สุดแล้วนี
11: ่
12: แล้วเจ้าอ่ะเห็นว่าไงเที่ยงคืน
14: ฉันก็เห็นว่าเราควรจะนำไข่พวกนี้กลับไปยังไงก็ยังดีกว่ากลับไปมือเปล่าล่ะ
12: งั้นก็รีบๆเก็บไข่พวกนี้ขึ้นมาเถอะ
14: ยังไงก็ยังดีกว่ากลับไปมือเปล่าล่ะ
12: เรียบร้อย
14: งั้นก็รีบๆเก็บไข่
12: ทีนี้เราก็กลับไปเฝ้าพระราชากันเถอะ
14: เรียบร้อยทีนี้เราก็กลับไปเฝ้าพระราชากันเถอะ
4: พระราชาเพคะรุ่งอรุณตะวันตกและเที่ยงคืนกลับมาแล้วเพคะ
16: มาแล้วเหรอรีบไปตามเขามาพบเร็วๆเข้า
17: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
16: ตามสบายตามสบายไหนล่ะลูกสาวของข้า
17: ไหวบังคมพระเจ้าค่ะ
16: ลูกสาวของข้ากลับมาด้วยหรือเปล่าสบาย
12: ไหนล่ะลูกสาวของข้าพวกหม่อมฉันหาเจ้าหญิงไม่พบพระเจ้าค่ะแต่มีอย่างอื่นมาถวายพระองค์แทน
16: ข้าไม่ต้องการอะไรนอกจากลูกของข้า
17: แต่มีอย่างอื่นมาถวายพระองค์แทน
14: พระราชาพระเจ้าค่ะกระหม่อมว่าพระองค์ควรจะทอดพระเนตรสิ่งที่พวกเขานำมาถวายก่อนพระเยาค่ะ
18: กระหม่อมว่าพระองค์ควรจะทอดพระเนตรสิ่งที่พวกเขา
16: จะเอาอะไรมาถวายข้าล่ะฮะเจ้าหนุ่ม
12: พวกหม่อมฉันนำไข่3ฟองนี้มาถวายพระองค์พระเจ้าค่ะ
16: ไข่เราบอกให้เจ้าไปตามหาเจ้าหญิงแต่เจ้าเอาไข่มาให้เรางั้นเหรอทหารมาเอาตัวพวกมันไปลงโทษเดี๋ยวนี
14: ้เดี๋ยวพะยะค่ะเดี๋ยวขอหม่อมฉันดูไข่พวกมันไปลงโทษหน่อยเถอะพะยะค่ะ
18: เดี๋ยวพะยะค่ะเดี๋ยว
16: อยากดูก็ดูสิให้พอ
18: ดูไข่พวกนี้ให้ละเอียดสักหน่อยเถอะพะยะค่ะ
14: หม่อมฉันว่าไข่พวกนี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะพะยะค่ะ
18: หม่อมฉันว่า
14: เจ้าหนุ่มนอกจากไข่พวกนี้แล้วเจ้ายังมีอะไรติดไม้ติดมือมาอีกหรือเปล่า
12: เจ้าหนุ่มนอกจากไข่พวกนี้แล้วเจ้ายังมีอะไรติดไม้ติดมืออีกหรือเปล่า
14: ถ้าอย่างนั้น พวกเจ้าเอาเชือกสีแดงพวกนี้มาวางเด็กบนไข่พวกนี้สิ
18: ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าเอาเชือกสีแดงพวกนี้มาวางเด็กบน
7: ชายหนุ่มทั้งสามทำตามที่หัวหน้านักปราชญ์บอกท่านใดนั้นเอง
4: ชายหนุ่ม
7: หมอกควันก็ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณและเมื่อหมอกควันจางลงไข่ทั้งสามใบก็กลับกลายเป็นเจ้าหญิงทั้งสามมาแทนไข่ทั้งสามใบก็กลับกลายเป็นเจ้าหญิงทั้งสาม
16: ลูกพ่อลูกสาวของพ่อโอ้พ่อคิดว่าพ่อจะไม่มีโอกาสได้พบลูกอีกแล้ว
7: ลูกก็เหมือนกันเพคะลูกถูกมังกรสาปให้กลายเป็นไข่แล้วลูกคิดว่าจะต้องเป็นไข่ไปตลอดชีวิตซะแล้วโชคดีที่ผู้กล้าทั้งสามไปช่วยลูกกลับมาน
16: ั่นสินั่นสิพวกเจ้าช่างกล้าหาญเหลือเกินนะข้าคงไม่มีวันได้พบกับลูกๆอีกแน่ถ้าเกิดไม่ได้พวกเจ้าแล้วนี่ข้าจะตอบแทนพวกเจ้าด้วยอะไรดีเนี่ยถึงจะเหมาะสมกับความดีความชอบของพวกเจ้าข้าจะตอบแทนพวกเจ้าด้วยอะไรรู้ละข้าจะแต่งตั้งให้พวกเจ้าเป็นอัศวินและมอบดินแดนให้พวกเจ้าปกครองก็แล้วกัน
7: ชายหนุ่มทั้งสามจึงได้เป็นอัศวินคนสนิทของพระราชาพวกเขารับใช้บ้านเมืองด้วยความเฉลียวฉลาดและกล้าหาญและต่อมาไม่นานอัศวินทั้งสามก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิง

0: ค่ะกลับมาพบกันช่วงนึงนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปนะคะพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวันที่13ถึงวันที่19สิงหาคมค่ะซึ่งประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางภาคเหนือด้วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็รวมถึงทางภาคใต้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านทางตอนบนของทางภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนด้วยขณะที่มรสุมทางภาคของตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยมีคลื่นสูงประมาณสัก2หรือ3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนี่มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากตรงนี้นะคะ18 19สิงหาคมค่ะคลื่นบริเวณของทะเลอันดามันตำบลก็อาจจะมีกำลังที่อ่อนลงตรงนี้นะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรนะคะทางภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยอาจจะเกิดในด้านของฝนตกหนักนะคะฝนตกสะสมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมจากพลานน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็น้ำล้นตลิ่งตรงนี้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยแต่ว่าเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งชั่วคราวนะคะจนถึงวันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันอังคารก็เรามาระวังตรงนี้กันด้วยค่ะแต่ว่าก็ทางรัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนถึง12จังหวัดด้วยกันนะคะอาจจะมีฝนตกหนักอย่างที่บอกไปก็ในช่วงตรงนี้ก็เฝ้าในด้านของเรามาระวังนะคะสำหรับพื้นที่ของที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็12จังหวัดด้วยกันก็จะมีทางเชียงรายกับทางภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญก็มีการกำชับให้หน่วยงานนะคะในพื้นที่มีการติดตามในด้านของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยสำรวจในด้านของผลกระทบอย่างไรเตรียมในด้านของเครื่องจักรเครื่องมือในด้านของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้แล้วก็มีในด้านของจุดเสี่ยงด้วยส่วนสถานการณ์นะคะรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทางกรมชลประทานก็ยังมีการติดตามในด้านของน้ำเหนือนะคะปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็พร้อมกับมีการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อผลกระทบในพื้นที่เรียกว่าอาจจะท้ายน้ำนี่มีผลกระทบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีการเฝ้าระมัดระวังด้านของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะคะบ้านเรือนของประชาชนนี่อาจจะเกิดหรือว่าซ้ำซากหรือแบบนี้ก็ติดตามในด้านของประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเจอกันอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนนิรภัยกันได้นะคะที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็ทางปภ.ก็รับแจ้งเหตุตรงนี้กันอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าก็ถ้ามีพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่ของในเมืองนะคะทางปทุมธานีสามโคกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะทางนนทบุรีค่ะอำเภอปากเกร็ดแล้วก็บางกรวยนะคะส่วนทางนครปฐมก็มีบางเลนนครชัยศรีสัมพรานี่ก็ทางบ้านพิเทพนะคะสมุทรสาครค่ะทุกอำเภอเหมือนกันแล้วก็สมุทรสงครามนี่ทุกอำเภอนะคะส่วนทางสมุทรปราการก็ที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะพระประแดงบางบ่อก็ระมัดระวังกันด้วยส่วนทางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จุดเสี่ยงนะคะมีหลากหลายก็เฝ้าระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าติดตามในด้านของพยากรณ์อากาศหรือไม่ก็ถ้าเป็นอย่างไรนะคะเราอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือกันได้นะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องดูตรงนี้ไว้ด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทางภาคเหนือนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าทางนรด.ค่ะจะมีการกำหนดนะคะพิธีประดับยศให้กับยศร้อยตรีนะคะให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ฝึกในชั้นของปีที่5ประจำปี2569วันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมค่ะในช่วงของเวลา14นาฬิกาที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เดินทางอย่างไรก็เขาเรียกว่าเตรียมในด้านของรถลาติดกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบการศึกษาตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันตรงนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: นะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดี

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในอินโดนีเซียส่งผลกระทบอาคารพังถล่มหลายแห่งทางการเตือนภัยสึนามิและกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนีประนอมอันคอสหลังแต่งตั้งประธานคณะกรรมการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองทำเองที่บ้านใช้ยากไหมล่ะด้วยโอเคใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสีย

0: ก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเสี่ยงครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นได้500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป LINEMO หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โอนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โอนครับซื้อครับ
2: ธนาคาร
3: สารประจำอนุญาโตตุลาการแต่งตั้งแคริณาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายน2569วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่สารประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสนั้นไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA ด้วยแล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมนัดแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะรวมไปถึงการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินการของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้อันคอสอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างที่สุดพร้อมเข้าร่วมกระบวนการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณตางทิพย์รักบำรุงค่ะช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณตางทิพย์รักบำรุงค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาและเกิด after shock ตามมาอีกอย่างน้อย3ครั้งทางการได้ประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในบางพื้นที่ส่วนที่มณฑลเจ้อเจียงทางด้านตะวันออกของจีนเกิดเหตุดินโคลนถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนและสูญหายอีก3คนขณะที่หลายพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของประเทศก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมไฟป่าที่ปะทุรุนแรงในหลายเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีกราว40คนประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกประมาณ 1,200 คนต้องอพยพผู้นำสหรัฐระบุจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสหรัฐในเร็วๆนี้หากสามารถเอาชนะอิหร่านได้โรมาเนียจำต้องปิดต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งสุดท้ายหลังภาวะภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำดานูลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการตามที่รับบำรุงในงาน
6: ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการ
3: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยออกประกาศว่าเมื่อเวลา 4:58 นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะฟอเรสต์อินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยกระทบบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ X ตามมาตราเมอร์คิวรีประชาชนรับรู้ความรู้สึกอย่างรุนแรงอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากพังทลายอย่างไรก็ตามไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสของไทยนอกจากนี้มีรายงานภูเขาไฟบูซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอามาเฮราของอินโดนีเซียประทุเท่าฐานสูง5กิโลเมตรปกคลุมทั้งเกาะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าเกาะฟอเรสต์จากนั้นไม่นานก็เ
7: กิดแผ่นดินไหวรุนแรงวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานจะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกจบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกอง
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
8: แม่แม่
9: เจ้
8: มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้ยังเหรอพ่อ
8: ว่าสิพากันไปขุดแย่
9: ว้า

ลนบักกี้ยุ่ง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: RTI FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงมหาดไทยเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้ายกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบสักครู่กับติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ูดสมุนไพรเลยอาจจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอา
0: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งยกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบหลังนายกรัฐมนตรีสั่งอุดช่องโหว่การครอบครองปืนผิดกฎหมายเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้าเดินหน้าศึกษาแก้กฎหมายให้ทันสถานการณ์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายภัทรกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายภัทรกรระบุว่าการหารือครั้งนี้เป็นการเตรียมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านการควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบรวมถึงการปราบปรามเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพื่อกำหนดมาตรการในระยะยาวโดยเฉพาะการยกร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาการจัดการอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เตรียมนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้ครอบคลุมทั้งระบบนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:30 นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีจือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านบางโงยือลิงขณะอยู่ภายในบริเวณมัสยิดในพื้นที่ส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรากนักคลามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เราได้ซึมซับและร่วมภาคภูมิใจไปกับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้กับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนไทยนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมโดยการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เข้าไว้ด้วยกันเริ่มจากอาคารกรมศิลปากรเดิมบริเวณสนามหลวงเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงจะแสดงตู้พระธรรมมรดกล้ำค่าของไทยชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่5ก่อนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัยณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครชมนิทรรศการพิเศษเรื่องสยามพระตราพรพิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทออันงดงามของไทยโดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่างๆของแต่ละภูมิภาคซึ่งคัดเลือกมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่12สิงหาคมจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจิจะปาเที่ยวขอบอกว่ารากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์คือเส้นทางเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
2: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาทอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่ก็ไรจริงๆแม้นว่าจะ

0: ู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาทอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่
1: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเรา
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกสุภจีสั่งปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวปี69ดันท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพการแพทย์ไมล์และความงามเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: สุภจีสั่งปรับเกมท่องเที่ยวจากเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวสู่รายได้คุณภาพเร่งเจาะตลาดรายประเทศหวังดันรายได้ให้เข้าเป้า 3.5 ล้านล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี2569พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาให้ความสำคัญกับรายได้คุณภาพโดยให้วิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเป็นรายประเทศและกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มระยะเวลาพักและรายจ่ายต่อหัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นและยังผลักดันการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หรือ Tourism with Purpose โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สุขภาพไมซ์และความงามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเพิ่มระยะเวลาพักและการใช้จ่ายพร้อมเสนอให้จัดทำแมปปิ้งตลาดท่องเที่ยวรายประเทศเพื่อดูว่าตลาดใดเติบโตชะลอตัวหรือมีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักลดลงรวมถึงนำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้วิเคราะห์ตลาดเพื่อออกมาตรการได้ตรงกลุ่มมากขึ้นอีกทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานใน3ด้านได้แก่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนทั้งนี้ณไตรมาส3ปี2569ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสม 2.12 ล้านล้านบาทจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศมีการเดินทางของคนไทย156ล้านคนต่อครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาททั้งนี้นางสุภจีย้ำว่าการติดตามผลต้องไม่ใช่เพียงการรายงานว่าทำอะไรไปแล้วแต่ต้องระบุปัญหาอุปสรรคและช่องว่างเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมเร่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานในไตรมาสสุดท้ายทั้งขยายตลาดศักยภาพกระตุ้นการเดินทางในประเทศเพิ่มรายได้ต่อคนต่อทริปและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนเพื่อผลักดันรายได้ท่องเที่ยวให้เข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ภารกิจเติมรอยยิ้มของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่เดินหน้าเยียวยาจิตใจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่508และชุดควบคุมที่955ได้บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่บ้านต้นมะขามอำเภอเมาะมาวีอำเภอยะลังเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นายดอลลแมร์มาแอร์ผู้ป่วยพิการครึ่งซีกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบรรยากาศการเยี่ยมเยียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยนายดอลลแมร์และผู้ดูแลได้กล่าวขอบคุณชุดปฏิบัติการรบพิเศษและส่วนราชการทุกภาคส่วนจากใจจริงที่ตระหนักถึงความสำคัญไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและเข้ามามอบความช่วยเหลือพร้อมกำลังใจอันมีค่าในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงสายใยความผูกพันและคำมั่นสัญญาที่ทหารไทยจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ทำยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วย

0: จะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เสผยสธส่งข้อมูล 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้วย้ำคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมและศาลจังหวัดนราธิวาสสั่งจำคุก5ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถชำแหละรถกรมนที่ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ที่มีคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปช.และ DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยการส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือ5หน่วยงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่ไปกับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายซึ่งการส่งข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนการทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปและหลังจากที่ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วการตรวจสอบและการดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรมภักดีจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับการกับเหตุรอบยิงนายกมลศักดิ์ลีลาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับการสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาทั้งนี้นายสุนทรได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน 233,580 บาทติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียมีผู้เสียชีวิตกว่า280คนบาดเจ็บกว่า 3,800 คนบ้านเรือนนับหมื่นหลังได้รับความเสียหาย ฝนตกหนักทำสถิติในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นคร่าชีวิตประชาชนแล้ว8คนหลายพื้นที่จมอยู่ใต้น้ำขณะที่สนามบินนาริตะมีผู้โดยสารตกค้างราว 7,000 คนและไฟฟ้าดับกว่า 20,000 ครัวเรือนอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของผู้นำสหรัฐย้ำทหารอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงศาลซีเรียตัดสินประหารชีวิตบาชาอัลอาซาดอดีตประธานาธิบดีซีเรียข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียยาวนาน14ปีจูหลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนผู้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจและนำพาจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกถึงแก่อสัญกรรมแล้วขณะมีอายุได้98ปีและชาวยุโรปนับล้านคนได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษสมลักษณ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
9: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปซะทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: อายาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: งแม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับพี่น้องประชาชนหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์และคณะผู้แทนกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้มีการกราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินโครงการโดยกองทัพบกเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งซึ่งแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569พร้อมนำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประกอบการถวายรายงานโครงการดังกล่าวค่ะสืบเนื่องจากพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทรงมีพระดำริจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับพี่น้องประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่จังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ

ยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและจะดำเนินงานสนองพระนโยบายเพื่อดูแลประชาชนเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจัดทำขึ้นนะคะและล่าสุดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนกันเลยนั่นก็คือรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยและวันแม่แห่งชาติขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งนะคะนั่นก็คือจะมีที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไรส์โตสาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไรส์โตสาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไรส์โตสาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไรส์โตสาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ค่ะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะและต่อจากนี้ค่ะก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะนั่นก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปร้อมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะซึ่งได้มีการจัดมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะทุกคนทราบดีอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศค่ะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวนะคะซึ่งภายในงานนี้ก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาครวมไปถึงไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นผ้าไทยชั้นครูนะคะจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่ค่ะงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูนะคะอาหารอร่อยจากทั่วประเทศค่ะในฟู้ดฮอลแล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะคะรวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและรุ่นรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ค่ะท่านใดนะคะที่ยังใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่หมดเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ในงานนี้กันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้อยากจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของภัยที่มากับฝนนะคะนั่นก็คือช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังดินโคลนแฉะกรมควบคุมโรคค่ะก็ขอเตือนภัยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างโรคฉี่หนูที่มักจะแฝงตัวมากับน้ำนะคะซึ่งเชื้อโรคนี้ค่ะมักปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์ค่ะโดยเฉพาะหนูโคกระบือสุกรสุนัขแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลรอยขีดข่วนหรือว่าผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำนานๆนะคะรวมไปถึงเยื่อบุตาจมูกและปากโดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเลยนั่นก็คือเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์คนหาปลาผู้ที่ต้องปฏิบัติงานลุยน้ำขังและนักท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำธรรมชาติอาการที่ต้องสังเกตหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไปสัมผัสกับแหล่งน้ำที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนแฉะนะคะนั่นก็คืออาการเริ่มต้นเนี่ยจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นอาการเด่นนั่นก็คือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะน่องและโคนขาซึ่งอาจจะมีตาแดงร่วมด้วยนะคะในส่วนของอาการรุนแรงนั่นก็คือหากว่าเรารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะเกิดอาการเนี่ยตับหรือว่าไตวายตัวเหลืองตาเหลืองเลือดออกผิดปกติและเสียชีวิตได้ค่ะวิธีป้องกันนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่านะคะให้สวมรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมืออย่างเสมอเมื่อกลับเข้าบ้านก็ต้องรีบล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันทีพร้อมกับดูแลบ้านให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูนั่นเองค่ะข้อควรระวังหากมีไข้แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อน่องหลังลุยน้ำนะคะห้ามซื้อยาแก้ปวดกลุ่ม

0: ามซื้อยาแก้ปวดเนี่ยมาทานเองเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบทันทีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงแรกนะคะที่นำมาพูดคุยกันสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: พบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะในวันนี้ค่ะก็ไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน่ารู้กันนะคะขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแอบอัดเสียงใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ไหมเช่นเคยค่ะกับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจากคลิปที่แอบอัดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอสู่การเป็นหลักฐานในชั้นศาลหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเอแต่ความจริงแล้วคลิปพวกนี้มันเกิดจากการกระทำผิดนะมันละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแต่ถ้าไม่แอบอัดมันก็ไม่ได้ความจริงไงแล้วมันยังไงกันล่ะเอาไปใช้ฟ้องคดีได้ไหมหรือถ้าใช้จะโดนฟ้องกลับหรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะเรื่องนี้แบ่งเป็น2กรณีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นคดีอะไรเพราะกฎหมายกำหนดไว้ต่างกันโดยกรณีแรกถ้าเป็นคดีอาญาคลิปพวกนี้ถือเป็นพยานหลักฐานที่เขาเรียกกันว่าเกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยไม่ชอบค่ะเพราะถ้าเนื้อหามันเกิดจากบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงปราศจากการข่มขู่หลอกลวงให้พูดมันก็เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบเพียงแต่วิธีที่ได้มามันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องคือไม่ได้มีการขออนุญาตคู่กรณีก่อนการอัดจึงถือว่าได้มาโดยไม่ชอบค่ะซึ่งโดยหลักแล้วกฎหมายจะห้ามศาลมิให้รับฟังพยานหลักฐานประเภทนี้เลยค่ะถือเป็นบทตัดพยานที่ไม่ชอบเรียกว่าหลักผลไม้พิษเปรียบกับผลของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษด้วยแต่ก็ไม่ใช่ข้อห้ามเด็ดขาดนะคะโดยกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นที่ศาลจะยอมรับฟังหลักฐานประเภทนี้ได้ว่าถ้าพิจารณาแล้วศาลเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนพูดสั้นๆก็คือถ้าศาลเห็นว่าความยุติธรรมสำคัญกว่าความเป็นส่วนตัวของคนผิดเช่นถ้าคลิปเสียงนั้นพิสูจน์ได้ว่าเขาโกงเงินคุณจริงเขาขู่กันโชคทรัพย์คุณจริงหรือเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับสินบนจริงเช่นนี้ศาลก็จะรับฟังคลิปเสียงนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ค่ะแต่ถ้าคดีนั้นไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอย่างเช่นพวกคดีหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลแบบนี้ศาลก็จะไม่รับฟังคลิปเสียงพวกนั้นเพราะมันเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบและผู้เสียหายก็ยังสามารถหาพยานหลักฐานอื่นที่สุจริตมาใช้ยื่นต่อศาลได้ค่ะนอกจากนี้กฎหมายยังบัญญัติแนวทางการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีทั้งปวงและให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. คุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสำคัญและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน 2. พฤติการและความร้ายแรงของความผิดในคดี 3. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบและ 4. ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใดยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคลิปเดียวที่จะยืนยันความจริงในเหตุการณ์ได้ย่อมมีคุณค่าในเชิงพิสูจน์สูงมากคดีร้ายแรงเช่นคดีค้ายาเสพติดคดีทุจริตมีแนวโน้มที่ศาลจะรับฟังมากกว่าถ้าคลิปเสียงทำให้คู่กรณีเสียหายร้ายแรงศาลก็อาจไม่รับฟังหากผู้แอบอัดคลิปถูกลงโทษแล้วศาลอาจพิจารณารับฟังคลิปเสียงนั้นได้เป็นต้นกรณีที่2คดีแพ่งกรณีนี้ง่ายๆเลยค่ะคือคดีแพ่งเนี่ยไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบเหมือนคดีอาญาดังนั้นจึงสามารถนำคลิปที่แอบอัดคู่กรณีมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้ค่ะซึ่งศาลก็จะรับฟังตามพฤติการเพราะฉะนั้นพวกคดีชู้สาวที่แอบอัดเสียงกันมาก็สามารถเอามาใช้ฟ้องชู้ได้ค่ะส่วนคำถามที่ว่าการแอบอัดเสียงนี้มีความผิดไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาลักษณะการอัดและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ค่ะกล่าวคือถ้าการอัดนั้นตัวเราเป็นคู่สนทนาอัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานปกป้องสิทธิ์ของตนเก็บเอาไว้ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นแบบนี้ไม่มีความผิดต่างกันกับกรณีที่ถ้าเราไม่ใช่คู่สนทนาแต่เป็นคนแอบฟังเช่นเอาเครื่องดักฟังไปติดในห้องประชุมหรือแอบฟังเรื่องที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนทนานั้นแบบนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดถ้าเอาไปโพสต์ประจานให้เขาเสียหายแบบนี้ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทเพิ่มไปอีกค่ะถึงต่อให้ที่โพสต์จะเป็นความจริงก็ตามถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ผิดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นจะไปแอบอัดเสียงใครก็ระวังกันด้วยนะคะพิจารณาก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่งั้นจะมีความผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี
0: ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ถือว่ามาอัปเดตกันในช่วงของวันเสาร์ทุกเสาร์ในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้แบบนี้กันนะคะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยค่ะไปต่อกันที่กรมแพทย์ทหารเรือนะคะขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนารีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา17นาฬิกาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการตรวจหาเชื้อ HIV ในประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้มีการระบุว่าสิทธิประโยชน์ด้าน HIV ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางประกอบด้วยบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาแล้วก็เชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจค่ะการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจนะคะซึ่งฟรีปีละ2ครั้งโดยชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองนะคะหรือ HIV Self Test ถุงยางอนามัยยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อค่ะแล้วก็ในส่วนของหรือจะเป็นยา PrEP ซึ่งเป็นยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อหรือ PEP ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังโดยสปสช.เนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการรักษาราวประมาณสัก 3,000 ล้านบาทและด้านการป้องกันราว800ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับช่องทางนะคะที่จะขอรับชุดตรวจนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะก็ระบุว่าประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ฟรีค่ะที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือการเข้าเมนูกระเป๋าสุขภาพจากนั้นนะคะเข้าเมนูสิทธิประโยชน์กดเข้าไปที่หัวข้อส่งเสริมป้องกันโรคและเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกัน HIV จากนั้นนะคะกดขอรับชุดตรวจ HIV แบบตรวจด้วยตนเองค่ะหน่วยบริการที่รับชุดตรวจก็ได้ไม่จำกัดนะคะแค่โรงพยาบาลรัฐแต่ยังรวมไปถึงร้านยาคลินิกเทคนิคการแพทย์และคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมกับสปสช.ค่ะกรมควบคุมโรคแนะนำนะคะให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการค่ะช่องทางที่2นั่นก็คือการขอรับผ่านไลน์ส่งถึงบ้านถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือการขอรับ ผ่าน LINE ที่ @standbyyou ซึ่งมีบริการจัดส่งชุดตรวจถึงบ้านเพื่อความสะดวกและเป็นส่วนตัวค่ะจุดเด่นของช่องทางนี้นั่นก็คือผู้ใช้บริการสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองแล้วก็ขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพและขอรับชุดตรวจส่งถึงที่โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนค่ะหากผลตรวจเป็นบวกระบบจะมีการเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าสู่หน่วยบริการที่เป็นมิตรเพื่อที่จะเริ่มการรักษาส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยงจะได้รับคำแนะนำและเชื่อมต่อบริการป้องกันด้วย PREP หรือ PEP ต่อเนื่องนั่นเองค่ะทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคไพบูลย์กิจนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกรรมการขออภัยค่ะและกรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยได้ระบุนะคะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีผู้ขอรับชุดตรวจผ่านโครงการ Standby You เนี่ยประมาณ 50,000 รายด้วยกันตรวจพบเชื้อจำนวน800รายและได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่การรักษาเร็วขึ้นนั่นเองค่ะช่องทางที่3เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลซึ่งคนไทยทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ารับบริการตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้านหรือใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสตร้านยาและหน่วยบริการของภาคประชาสังคมนั่นเองค่ะสำหรับคนกรุงเทพนะคะตรวจ HIV ที่คลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันก็ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำรินะคะกรุงเทพมหานครใกล้สวนลุมพินีและ BTS ศาลาแดง MRT สีลมเปิดให้บริการตรวจโดยสมัครใจแล้วก็เป็นความลับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมตรวจฟรีปีละ2ครั้งได้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสำนักการสังคีตนะคะกรมศิลปากรขอเชิญชวนทุกท่านค่ะชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีรายการยนต์สังคีตศิลป์ถิ่นลงละครแห่งชาติซึ่งจะมีการจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาติโดยรายการแสดงก็จะมีการบรรเลงวงปี่พากย์ไม้นวมเพลงโหมโรงสีสมเด็จค่ะการแสดงชุดสำนึกพระกรุณาของน่านฟ้าประชาไทยระบำจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์นะคะเป็นระบำผ้าไทย4ภาคการบรรเลงและขับร้องวงปี่พากย์มอญค่ะการบรรเลงและขับร้องเพลงคู่กระต่ายเต้นเป็นการออกตัวแสดงนะคะระบำพม่าลีลาหุ่นการขับร้องเพลงวอนแฟนเพลงโดยนายปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติการแสดงชุดมอญใต้พระบรมโพธิสมภารการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลค่ะและสุดท้ายเลยนะคะโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสอนพรหมาสบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พากย์นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีตกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตอำนวยการทั่วไปโดยพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรค่ะซึ่งบัตรนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่บัตร100 150 200 300และ400บาทค่ะโดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรนะคะซึ่งมีการเริ่มจำหน่ายบัตรมาแล้วตั้งแต่วันที่11สิงหาคมค่ะวิธีการสำรองบัตรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจองผ่านทางออนไลน์กันได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์02-221-6532 02-221-1342 สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพในช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับให้เตือนภัยระวังเพจปลอมนะคะนั่นก็คือเพจจริงเนี่ยคือไทยคู่ฟ้านะคะเป็นไทยกอล์ฟไทยกอล์ฟเวอร์สปีกแมนค่ะเท่านั้นสังเกตเครื่องหมายนะคะก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจไทยคู่ฟ้าเป็นช่องทางสื่อสารรัฐบาลไทยซึ่งก็จะมีเพียงเพจเดียวไม่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านกล่องข้อความไม่ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไม่มีการขอให้โอนเงินและไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกันเลยช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของฝนค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเรายังจะต้องเจอฝนไปจนถึง งวันที่16สิงหาคมนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่ยังจะต้องเผชิญกับฝนอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงมี12พื้นที่จังหวัดนะคะที่เสี่ยงกับในส่วนของที่จะเจอกับน้ำฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะคะก็กำชับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังค่ะในส่วนของกองทัพบกเองศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนมีการเตรียมความพร้อมตรวจสภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่มีในเรื่องของการแบบมีน้ำท่วมขังผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยไปร่วมกับส่วนราชการเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและปิดท้ายกันที่กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569กันบ้างนะคะซึ่งจะมีการกำหนดการฝึกซ้อมการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีวันที่17วันที่20วันที่27ค่ะเดือนกันยายนมีวันที่3วันที่8วันที่17และวันที่23ในส่วนของเดือนตุลาคมค่ะก็จะมีวันที่2วันที่8และวันที่15การซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1เนี่ยซ้อมใหญ่วันที่21ตุลาคมนี้ค่ะครั้งที่2จะเป็นวันที่28ตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะดำเนินการในวันที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลกองทัพเรือค่ะจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธี52ลำด้วยกันจัดเป็น5ริ้ว3สายนะคะความยาวกระบวนเนี่ยอยู่ที่ 1,280 เมตรความกว้างอยู่ที่90เมตรค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามกองทัพเรือค่ะมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาตินั่นเองค่ะก็สามารถเข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตามวันที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในวันเสาร์แบบนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาภรและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปล่อยตัวเล่าตาแสงลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษและอัยการสั่งฟ้องแล้ว6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันดับ8ศพสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเริศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นางสาวอัชลาสีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ฝ่ายควบคุมแดน14สำหรับ1ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสงรี่อายุ86ปีผู้ต้องขังเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนนายเล่าตาเป็นอดีตกำนันท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำคดีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่11ตุลาคม2559เจ้าหน้าที่นำโดยพันตำรวจโทเรวัตกิ่นเกสรวางแผนล่อซื้อก่อนนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเล่าตาพร้อมเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบของกลางยาไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมและมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569อัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
9: พันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับสน.มักกะสันเปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถยนต์แยกตัดทางมักกะสันเป็นเหตุให้เสียชีวิต8ศพหลังคณะพนักงานสอบสวนมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายและส่งสำนวนให้อัยการด้านอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลแล้วโดยผู้ต้องหา3รายเป็นพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ต้องหารายที่4ถึง6เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รถกระบะถูกกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทและจอดรถค่อมเครื่องหมายห้ามค่อมบริเวณทางรถไฟมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางโดยหนึ่งในผู้ต้องหาคือพนักงานขับรถไฟยังถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาเสพเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีรถไฟ1คันรถโดยสารประจำทาง1คันรถยนต์7คันและรถ300อีก1คันรวมถึงรถจักรยานยนต์10คันเสียหายรวม20คัน ขณะที่ผู้ขับขี่รายอื่นเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกพ.ร.บ.ขนส่งทางรางตำรวจจะเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ส่วนคดี7เยาวชนทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นบริเวณที่รกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงก์มักกะสันล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้นำตัว7เยาวชนทั้งหมดยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในฐานะความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพกลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครอบครัวสามารถยื่นขอประกันตัวได้ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
10: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
16: Beautiful Music
15: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจเศษสั่งการยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอสนับสนุนช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวอินโดนีเซียและกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะโฟเลตจังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศกรมการปกครองเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้เกี่ยวข้อง13ประเด็นก่อนนำไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายมีเป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายได้ที่ทางเว็บไซต์ law.go.th โดยสาระสำคัญที่เปิดรับฟังครอบคลุมตั้งแต่การนำอาวุธปืนผิดกฎหมายมามอบให้ทางราชการหรือการนำปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาขอใบอนุญาตให้ถูกต้องรวมถึงกำหนดมาตรการหลังสิ้นสุดระยะเวลานิรโทษกรรมนอกจากนี้ยังเสนอแก้ไขนิยามเกี่ยวกับอาวุธปืนกำหนดอำนาจกรมการปกครองในการออกระเบียบควบคุมการออกใบอนุญาตและกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีการทบทวนคุณสมบัติผู้ครอบครองเป็นระยะรวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตเช่นการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพจิตในกรณีมีเหตุสงสัยและการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและการจำกัดจำนวนปืนและเครื่องกระสุนที่บุคคลสามารถครอบครองรวมถึงการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนสนามยิงปืนตลอดจนเพิ่มอำนาจนายทะเบียนในการเรียกตรวจยึดหรืออายัดอาวุธปืนในกรณีมีเหตุอันสมควรพร้อมกันนี้ยังเปิดรับฟังความเห็นเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและการปรับบทลงโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกรมการปกครองจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายให้รอบคอบและเหมาะสมเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนที่พิพรชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทหารไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสุรินทร์พบ PMD6M อีก4ทุ่นเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 76% คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4ดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องคนาบ้านแนงมุดตำบลแนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีขนาด 3,461 ตารางเมตรสามารถเคลียร์พื้นที่และทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติมได้955ตารางเมตรหรือคิดเป็น 3.14% พร้อมตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน4ทุ่นเป็นชนิด TMD-6M ทั้งหมดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเก็บกู้และทำลายอย่างปลอดภัยสำหรับผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องคนาบ้านแนงมุดสามารถดำเนินการทำให้พื้นที่ปลอดภัยแล้ว 22,254 ตารางเมตรคิดเป็น 76.19% ขณะที่ยังเหลือพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอีก 7,252 ตารางเมตรคิดเป็น 23.81% โดยตลอดการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดรวม62รายการธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี้จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี้เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี้จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
4: เพราะบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
4: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
4: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
5: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515
1: เศรษฐกิจพอเพียง
5: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: สถานีวิทยุจส.1 FM

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยามคิดมาคลั่งใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพลพีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่บุกทลายนอมินีต่างชาติเกาะสมุยเปิด60บริษัทผิดกฎหมายนอมินีโยงที่ดิน 1,200 ล้านบาทและกรมการปกครองแจ้งกรณีตัวเลขเข้าข่ายพ่อทิพย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุก

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังทุกหน่วยกำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีเกาะสมุยตรวจสอบเชื่อมโยงถือครองที่ดินและทรัพย์สินกว่า 1,200 ล้านคุณธีตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลุยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุย 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีการลักษณะเข้าขายโนมินีอีก875บริษัทภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง37แปลงเนื้อที่กว่า31ไร่มูลค่าประมาณรวมกว่า 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนโดยแบ่งเป็นคนไทย26คนและต่างชาติ62คนโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายค้นแล้ว37หมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนประกอบไปด้วยจีนอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสำหรับปฏิบัติการสำคัญที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทอาทิเครือข่ายชาวเยอรมัน4บริษัทอาศัยคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้น 100% ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันอาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบขายวิลล่าโดยใช้วิธีเปลี่ยนแปลงหุ้นบริษัทในส่วนของนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการคือจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆให้มีการลงทุนท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถประกอบอาชีพมีรายได้อย่างเป็นธรรมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมการปกครองชี้แจงกรณีพ่อทิพย์ตัวเลขผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบยังไม่ใช่จำนวนผู้ทุจริตเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: กรณีนายปิยครัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมานานเป็นกระบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศอาจจะสูงถึง 10,000 รายเรื่องนี้กรมการปกครองชี้แจงว่าในส่วนของข้อมูลที่ปรากฏว่าพบประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพนั้นเป็นข้อมูลกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมิได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตแล้วส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวถึงว่าอาจจะมีถึง 10,000 รายทั่วประเทศนั้นก็ไม่ใช่ตัวเลขผลการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากกรมการปกครองได้สั่งการให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทำการตรวจสอบย้อนหลังและคัดแยกรายการต้องสงสัยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนสรุปจำนวนที่แท้จริงทั้งนี้กรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับขบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันรวมทั้งมีการตรวจเวชระเบียนเอกสารการแจ้งเกิดเก็บสารพันธุกรรมหรือ DNA ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆซึ่งจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
4: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
4: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
3: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่หวั่นศึกซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเครื่องจักรกลต่อเนื่องดับไฟป่าพลุควนเครงนครศรีธรรมราชสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
0: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกไม่หวั่นฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามพร้อมยืนยันรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดเรื่องงูเห่าขณะที่ประเด็นหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณเสพข้อมูลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายได้ปีละหนึ่งครั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านส่วนกรณีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลในการรับมือกับการอภิปรายนายอนุทินระบุว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยและมีการพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้วโดยการเปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระสำคัญทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570และพระราชกำหนดกู้เงินรวมถึงการตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะทำงานทุกวันใครถามอะไรก็ตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอถึงการซักฟอกพร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนประเด็นเรื่องของคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านอาจนำมาอธิบายนั้นนายอนุทินระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะพรรคการเมืองไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสวตามรัฐธรรมนูญพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดต้องพินิจพิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะที่กระแสข่าวอาจมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาสนับสนุนรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวเพราะรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนก่อนแจ้งกับสื่อมวลชนถึงอาการเจ็บคอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์ไปงั้นครับ
5: ปภ.ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบูรณาการ7จังหวัดลุ่มน้ำโขงตั้งบอรูมระดมเครื่องจักรกลรับมือน้ำท่วมภัยแล้งย้ำเตือนภัยไวถูกต้องเข้าถึงยันน้ำลดงานต้องจบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ปภ.เขตเข้าสนับสนุนทันทีพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ตามหลักไวถูกต้องเข้าถึงโดยเฉพาะการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยให้นำระบบเซลล์บรอดคาสต์มาใช้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แม่นยำและในกรณีที่มีการซ่อมแซมท่อประปาหรือหยุดจ่ายน้ำให้ใช้รถขยายเสียงแจ้งเตือนเข้าถึงชุมชนนอกเหนือจากการประกาศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสับสนกับข่าวลือพร้อมกันนี้เน้นย้ำน้ำลดก็ไม่ได้หมายความว่างานจะจบโดยสั่งการไปยังปภ.ในการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อร่วมกับกำลังทหารและจังหวัดเข้าช่วยประชาชนจัดเก็บกระสอบทรายออกจากพื้นที่ทันทีและเร่งขุดลอกทรายหรือโคลนที่ไหลลงท่อระบายน้ำตลอดจนเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ส่งยานพาหนะเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานขณะเดียวกันได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้โดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพพร้อมติดตามทิศทางการลุกลามเพื่อประเมินความจำเป็นในการสนับสนุนกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz
15: กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผู้ใหญ่จำเอาเราจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นักกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกูเนี่ยเอาละ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโผไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
1: เฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆงงๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
7: ้คิดถึงยาง
8: บอกก็ได้คิดถึง
7: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
7: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
9: ฮะ
7: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
10: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
3: อนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามเพราะทำงานทุกวันพร้อมยันรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดเรื่องงูเห่าขณะที่ประเด็นหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณเสพข้อมูลจากโซเชียลกระทรวงการต่างประเทศเผยศาลประจำอนุญาโตตุลาการตั้งแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคลอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายนนี้วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพะงันทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินนอมินีพบพฤติการคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นข้ามชาติ104บริษัทที่ดินรวม124แปลงพลพีผนึกกำลังตำรวจปกครองหน่วยที่เกี่ยวข้อง300นายบุกสมุยทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทผิดกฎหมายเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดิน1,200ล้าน านจับกุมได้14รายเรือนจำกลางบางขวางปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำบางขวางเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัย86ปีอัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพหลังตำรวจสรุปสำนวนพบพนักงานรถไฟเสพยาพนักงานกั้นถนนคนขับรถเมย์พร้อมดำเนินคดีกลุ่มจอดขวางทางรถไฟตามพ.ร.บ.ขนส่งทางรางสธ.ส่งรายชื่อผู้ที่มีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป. DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ด้านมท.4ย้ำคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตส่วนคนทุจริตต้องถูกตรวจสอบศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ซ่อมรถคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ที่ใช้ก่อเหตุยิงกมลศักดิ์ลีวามะสส.นราธิวาสพรรคประชาชาติสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุควนเครงนครศรีธรรมราชพบจุดเกิดไฟรวม4จุดคาดพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ200ถึง300ไร่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าระวังการปะทุซ้ำตลอด24ชั่วโมงด้านรมว.สุชาติสั่งส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟป่าพรุควนเครงเร่งสกัดไฟปะทุใต้ดินหวั่นลุกลามระทึกเรือหางยาวนำเที่ยวถูกคลื่นลมแรงซัดอับปางบริเวณแหลมหางนาจังหวัดกระบี่โชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะพีพีและเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่เข้าช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวไว้ได้ทันปลอดภัยทั้ง12รายชาวภูเก็ตปลื้มบี้ถ่ายบักเมนูขนมพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์อาหารถิ่นประเทศไทยประจำปี2569สหรัฐขึ้นบัญชีไทยเทียสองร่วมกับเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียบราซิลตุรกีเสี่ยงเป็นทางผ่านสินค้าจีนหนีภาษีประเมินทรานชิปเมนต์ทำสหรัฐสูญรายได้ภาษีปีละ 1.9 ถึง 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์แผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียขนาด 7.7 อาคารบ้านเรือนพังเสียหายล่าสุดรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย20คนและยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือขณะที่ทางอินโดนีเซียยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้ว
8: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: Beautiful musicBeautiful songs for you.
11: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: I don't know why, I just do.
1: งานขับร้องบรรเลงและควบคุมวงโดยชิโก้แฮมิลตันในนามชิโก้แฮมิลตันทริโอท่านเป็นมือกลองในตำนานคนสำคัญของวงการเพลงแจ๊สด้วยฝีมือการตีกลองที่ละเมียดละไมที่สุดนะครับมีการใช้แส้แทนไม้กลองเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะได้อีกหนึ่งอรรถรสชิโก้แฮมิลตันเป็นบุคคลในตำนานที่เคยร่วมงานกับศิลปินในตำนานเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับชาร์ลส์มิงกัสอิลลินอยจาควีตเออร์นี่รอยัลเด็กสเตอร์กอร์ดอนบัดดี้คอลเลตเต้และแจ็คเคลโซนี่ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเรียนจบม.ปลายนะครับหลังจากนั้นก็ยังได้ร่วมงานกับไลโอเนลแฮมตันทีโบนวอล์กเกอร์เลสเตอร์ยังคาวน์เบซี่ดูคเอลลิงตันชาลีเบนเนตบิลลี่ไอค์สไตน์แนทคิงโคลแซมมี่เดวิดส์จูเนียร์บิลลี่ฮอลิเดย์เดอร์ลี่มูลิกันและลีน่าฮอนเป็นต้นชิโก้แฮมิลตันท่านเป็นหนุ่มที่มาจากลอสแองเจลิสโลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีถึง92ปีนะครับและสังขารไปเมื่อปีพ.ศ. 2556ที่นิวยอร์กนิวยอร์กI don't know why I just do เป็นผลงานการประพันธ์ของ Fred E. Ahlert เป็นผู้แต่งทำนองและ Roy Turk เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง I don't know why I just do จัดเป็นเพลง Jazz Standard อีกเพลงหนึ่งที่มีศิลปินมากมายนำมาขับร้องใหม่เป็นเพลงรักคลาสสิกที่สื่อถึงความรักที่ไร้เหตุผลและก็อธิบายไม่ได้บอกเล่าถึงความรักที่มีต่อคนคนหนึ่งโดยไม่สามารถหาคำอธิบายได้แม้ว่าคนที่เขารักอาจจะดูเฉยเมยหรือบางทีก็จะชอบตำหนิติเตียนเขาแต่ก็ยังรักแบบไม่มีเงื่อนไขเนื้อหาก็ยังมีการตัดเพาะแล้วก็แสดงความขัดแย้งของหัวใจที่รักทั้งๆที่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักตอบแบบนั้นก็ได้เพราะว่าในเนื้อเพลงนะครับมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ร้องว่า You are as mean as you can be Always love to scold But you treat your other friends quite decently, I'm told เธอใจร้ายกับฉันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชอบดุว่าอยู่เสมอและได้ยินมาว่ากับเพื่อนคนอื่นๆน่ะเธอทำดีกับเขามากเลยนะI don't know why I just do เป็นเพลงที่อธิบายถึงธรรมชาติของความรักว่าบางครั้งก็ไม่สามารถเหตุผลมาอธิบายได้ I don't know why I just do ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันก็แค่รักในเพลงมีคำศัพท์ธรรมดาหลายคำนะครับที่แต่พอมารวมตัวกันเป็นประโยคเป็นเนื้อร้องแล้วน่าสนใจอย่างคำว่า thrill thrill ทำให้ตื่นเต้นทำให้ปลาบปลื้ม You thrill me like you do เธอทำให้ฉันตื่นเต้นแบบที่เธอเป็นนั่นแหละคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะแค่เห็นเขาก็ตื่นเต้นและดีใจ Romancing การเกี่ยวพาราสีหรือการแสดงความรัก You never seem to want my romancing เธอเหมือนไม่เคยต้องการให้ฉันเกี่ยวพาเลยจะบอกว่ารักนะจะบอกว่าคิดถึงนะเธอฟังแล้วก็เฉยๆไม่แสดงกิริยาอะไร scold scold คล้ายๆกับคำว่า cold ที่แปลว่าเย็นเนี่ยแหละครับเติม s เข้าไปข้างหน้าเป็น scold ดุด่าต่อว่าตำหนิติเตียน decently decently อย่างพอเหมาะพอดีสมควร you treat your other friends quite decentlyเธอปฏิบัติกับเพื่อนคนอื่นๆดีพอเหมาะพอสมควรเลยนะหรือคำว่า explain เป็นต้นนะครับ explain อธิบาย I have nothing to explain ฉันไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายและเพลงก็ยังมีความน่าสนใจในรูปประโยคอะไรต่างๆมากมายแต่เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับ I don't know why I just do ผลงานของ The Chico Hamilton Trio มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราจะอยู่กับเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ด
0: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ด้วยการอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปความเดิมตอนที่แล้วอ่านพระราชสารถวายกรมหมื่นวัชริยานวโรรสทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่วัดพระทันตธาตุวันนี้เราไปต่อกันนะครับว่าตามความจริงเจดีย์ฐานอันนี้ไม่เป็นเครื่องที่ก่อเกิดความยินดีเลื่อมใสเพราะเห็นเป็นการล่อลวงติดอยู่ในนั้นถ้าหากเราจะเข้าเรียรายเล็กน้อยก็จะไม่สมควรแก่ที่เขาเป็นที่นับถือกันถ้าจะออกมากก็ให้นึกละอายใจว่าจะเป็นผู้หลงไหลไปตามแลดูก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดและไม่เป็นเกียรติยศอันใดทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายพระราชอาณาจักรจึงไม่รับเชื้อเชิญที่จะไปดูอีกในภายหลังสิ่งที่น่าดูอย่างยิ่งนั้นเมืองอนุราชบุระหม่อมฉันได้เห็นรูปต่างๆซึ่งได้รวบรวมมาแล้วหมดทั้งสิ้นถึงว่าถ้าหากจะไม่เหลืออยู่ใหญ่โตเช่นเกาะชวาก็มีมากกว่าเกาะชวาเป็นอันมากเงินเรียรายของชาวเมืองเราที่ส่งมายังคอฟเวอร์เมนต์อังกฤษแต่ก่อนเขาก็เอาไปปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ที่เรียกว่าเมริสสเวติดาดาภะสงสัยว่าจะเป็นที่ในมหาวงเรียกว่ามริจิวัตแต่ยังไม่มีเวลาอ่านเรื่องราวแต่พระเจดีย์ที่ถูปารามนั้นอังกฤษเขาปฏิสังขรณ์เองที่สุดจนภูเขาที่พระมหินทระเถระมายืนเดี๋ยวนี้เรียกว่ามหินตะเลสูง 1,000 ฟิต 7 เส้น 10 วาซึ่งทำบันไดศิลาขึ้นได้ตลอดยอดเป็นบันไดถึง 1,840 ขั้นขึ้นได้ง่ายแต่เหนื่อยมากเขาก็ยังรักษาไว้ได้ดีอยู่ที่ร้างทั้งหลายเขาถากถางรักษาไว้ดีทุกแห่งเป็นที่น่าดูยิ่งนักเขาไม่ออกเงินช่วยเหลือในการวัดข้างใต้เลยเพราะโสโครกยิ่งกว่าพระพุทธรูปวัดวรนายกเสียอีกหม่อมฉันจะใคร่ไปยิ่งนักแผนที่แปลนเมืองที่จำหน่ายเหตุผลลงกันกับมหาวงก็ได้มาแล้วแต่จะส่งไปถวายก็เป็นสมุดมากเล่มและเป็นเวลาสับสนเดินทางกลัวจะหายหกตกหล่นทั้งยังหวังใจว่าบางทีขากลับจะได้แวะจะได้เรียนให้รู้แจ่มแจ้งเสียสักหน่อยพรุ่งนี้เรามาต่อพระราชหัตถเลขาฉบับพิเศษที่ส่งมาถวายกรมหมื่นวัชริยานวโรรสซึ่งต่อมาพระองค์ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับอีก3เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สที่จะชวนไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของออสการ์ปีเตอร์สันสตรีโอกับเพลงที่เป็นบรรเลงแต่เพลงนี้เนี่ยมีเพลงที่เป็นคำร้องด้วยนะครับแต่วันนี้จะให้ฟังเป็นบรรเลงชื่อเพลง I've Never Been In Love Before เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ได้สัมผัสกับความรักครั้งแรกอย่างไม่ทันตั้งตัวจากคนที่เคยคิดว่าหัวใจของตัวเองนั้นปลอดภัยและคิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความรักแต่เมื่อโดนความรักเข้ามาตีแสกหน้ากลับพบว่ามันช่างแปลกและแรงเกินกว่าที่จะต้านทานไหวชวนคุณเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงแซกโซโฟนที่ละมุนละไมชวนฝันเพลงที่สองเป็นงานบรรเลงของ Red Garland Paul Chambers และ Art Taylor กับเพลง If I Were a Bell และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยงานของ Dizzy Gillespie กับเพลง Our Delight

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music ชวนคุณฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ในบ่ายเย็นวันเสาร์ฟังสบายๆปล่อยอารมณ์ปล่อยใจไปกับเสียงเครื่องดนตรีให้คุณนั้นสร้างจินตนาการขึ้นเองเพลงเดียวกันแต่จินตนาการของผู้ฟังที่แตกต่างแต่ละคนก็จะได้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นในแนวเดียวกันหรืออาจจะตรงข้ามกันเลยก็ได้ไม่มีอะไรมาบังคับไม่ผิดกฎหมายคิดได้จินตนาการได้ตามอัธยาศัย Beautiful Music เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้ AI เข้ามาทำอะไรให้เราแทนกันเกือบหมดแล้วแม้กระทั่งการสื่อสารแบบสั้นๆเราจึงอยากจะรณรงค์ให้คุณผู้ฟังนั้นสื่อสารกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวยาวๆนิดนึงเขียนจดหมายมานะครับจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอให้เป็นการกลั่นกรองมาจากความคิดจินตนาการของท่านเพราะนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่เหลือไม่กี่อย่างแล้วล่ะที่เราจะได้ฝึกใช้สมองของเราที่เราจะได้ใช้สมองของเราจริงๆไม่เช่นนั้นอีกหน่อยมันก็จะฝ่อไปเรื่อยๆนะครับเล่าอะไรก็ได้ที่อยากเล่าแชร์อะไรก็ได้ที่อยากแชร์ส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับมาร่วมสนุกมาร่วมสร้างชุมชนของเรากับ Beautiful Music อีก4เพลงในแนว Big Band Jazz Jazz Standard ที่แสนไพเราะให้ฟังผลงานของนักร้องบลูส์หญิงคนแรกๆนะครับท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เอาไว้แล้วก็เคยร้องเพลงนี้ที่ชื่อว่า C.C. Rider บันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2467ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยนะครับเป็นเพลงบลูส์คลาสสิกที่เล่าถึงความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังและการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคนรักนอกใจแม้จะเคยรักและให้หัวใจไปทั้งหมดแต่เมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนสำคัญของเขาเธอจึงเลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีและก็เดินจากมาเนื้อหาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงจากความอ่อนแอสู่ความเข้มแข็งแสดงถึงช่วงเวลาที่น่าจดจำเมื่อเธอรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของเขาและแสดงให้เห็นว่าเธอรู้คุณค่าของตัวเองและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสียงของมาเรนี่ผู้ประพันธ์เพลงนี้แล้วก็เคยร้องเพลงนี้เอาไว้เนี่ยยังหาไม่เจอนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้ฉายาว่าเป็น Mother of the Bluesเลยเลือกเอาผลงานการบรรเลงแซกโซโฟนโดยจิมมี่สมิธมาให้คุณได้ฟังกันนะครับกับเพลง C.C. Rider อ้อยสร้อยอ้อยอิงสักนิดหนึ่งตามด้วย Cab Calloway and His Orchestra กับเพลง Russian Lullaby ถึงแม้จะเป็นเพลงกล่อมเด็กนอนนะครับแต่ผมคิดว่าเด็กน่าจะลุกขึ้นมาเต้นระบำมากกว่ากับเพลงนี้สนุกสนานตื่นเต้นเต็มวงเลยครับ2เพลงบรรเลงไปละคราวนี้จะให้ฟังเสียงหวานๆอบอุ่นโรแมนติกของแนนซี่วิลสันกับเพลง The Good Life แต่งทำนองโดยนักดนตรีแจ๊สชาวฝรั่งเศสชื่อซาชาดิสเทลและใส่คำร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยจอนบรัสโซเลเมื่อปีพ.ศ. 2505นะครับแล้วก็ใส่เนื้อเป็นภาษาอังกฤษโดยแจ็คเรดอนและก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Good Life ศิลปินที่ได้บันทึกเสียงเพลงนี้เป็นคนแรกออริจินอลก็คือเบตตี้

และความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เพลงนั้นเตือนใจคนฟังนะครับว่าการไม่ยอมเสี่ยงกับความรักจะทำให้ไม่เคยได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงเพลงยังย้ำเตือนว่าชีวิตที่ดูดีอาจเป็นเพียงเกราะป้องกันความเจ็บปวดและท้ายที่สุดก็ต้องตื่นขึ้นพบกับความจริงแล้วก็บอกลาชีวิตที่ดูดีนั้นเพราะความจริงก็คือคุณยังต้องการใครสักคนแม้จะพยายามทำตัวเหมือนว่าฉันรักอิสระเสรีก็ตามปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของเพ็กกี้ลีกับเพลง The Folks Who Live on the Hill เป็นเพลงบัลลาดที่เล่าถึงความรักและความฝันของคู่รักที่หวังจะสร้างอนาคตร่วมกันด้วยการเริ่มต้นของความปรารถนาอันเรียบง่ายไม่ได้ไขว่คว้าเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นๆเขาเพียงแค่ขอมีที่ดินสักผืนนึงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพลงนี้ดำเนินเรื่องเป็น3ช่วงช่วงแรกการเริ่มต้นก็คือคู่รักก็จะอยากไปสร้างบ้านอยู่บนยอดเขาและต่อมาก็เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นก็คือมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะต่อเติมบ้านขึ้นไปตรงนี้ตรงนั้น West Wing East Wingแล้วก็ช่วงที่3ก็คือความเหงาในบ้านปลายเพราะว่าเมื่อลูกๆโตเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแล้วก็ต้องจากไปแต่คู่รักทั้งสองก็ยังคงนั่งมองวิวทิวทัศน์เดิมด้วยกัน2คนเป็น2ตายายในตำนาน4เพลงในช่วงนี้นะครับที่มีความหลากหลายกันมากทั้งเนื้อหาและอารมณ์เพลง CC Rider ผลงานของ Jimmy SmithRussian Lullaby ผลงานของ Cab Calloway and His Orchestra The Good Life Nancy Wilson The Folks Who Live on the Hill Peggy Lee

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: MusicBeautiful Music เตรียมเพลงให้คุณฟัง 15-16 เพลงทุกวันเลยนะครับแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงดังนั้นเพลงที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะไม่ได้เปิดออกอากาศครบจบทุกเพลงนอกจากว่าจะเป็นช่วงวันที่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นไปตรงกับการถ่ายทอดพิธีสำคัญของประเทศทางสถานีเขาก็จะทดเวลานะครับนำรายการเราไปออกอากาศช่วง 21 นาฬิกาอันนั้นบางทีเขาก็จะปล่อยยาวให้ได้ฟังครบจบทุกเพลงเลยครับแต่ถ้าอยากจะฟังครบจบทุกเพลงทุกวันและอยากจะฟังวันอื่นๆที่เคยมีมาแล้วด้วยให้ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ suchatradio.com suchatradio.com ตรงนี้จะมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันจุใจเพราะปีนี้คือปีที่5ของ Beautiful Musicจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวสิ้นปีรู้กันอีก3เพลงไพเราะในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะชวนคุณไปฟังเริ่มต้นกันที่บิลลี่ฮอลิเดย์กับเท็ดดี้วิลสันมาในเพลง My Man บิลลี่ฮอลิเดย์ร่วมร้องเพลงนี้กับเท็ดดี้วิลสันและ His Orchestra เพลงที่2เป็นของ The Django Reinhardt กับเพลง I'll See You In My Dreamsและปิดท้ายช่วงนี้ด้วย Bill Evans กับเพลง The Touch of Your Lips

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากเสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่เสวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปเสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่
6: ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำพบกันวันนี้ครับเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฤฤฤฤฤฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันเป็นประจำแบบนี้นะครับ 19:30 นถึง 20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีเรื่องของการเดินหน้าปราบทุนโนมินีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็พบเรื่องของความเชื่อมโยงถือครองที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวดังๆของประเทศไทยอย่างเช่นเกาะสมุยเนี่ยนะฮะพบว่ามีการใช้โนมินีถือครองเป็นมูลค่าร่วมพันล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวได้ไล่เรียงกันนะครับขณะที่เรือนจำบางขวางครับมีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ชื่อนี้คุ้นไหมครับใช่แล้วครับอดีตราชายาเสพติดนะฮะซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะฮะก็ถือว่าฮือฮากันพอสมควรสำหรับประเด็นนี้นะครับนอกจากนี้ครับมีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่อินโดนีเซียขนาด 7.7 นะครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับอย่างน้อย20รายนะและยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพPEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
8: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่ภารกิจทลายโนมินีต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อวานนี้2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีและคุณวรสิทธิ์นำทีมฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงันไปตรวจจับโรงแรมเถื่อนกิจการโนมินีล่าสุดฮะเช้านี้รัฐมนตรีช่วยพลพีก็ได้นำทีมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกว่า300นายไปบุกทลายโนมินีต่างชาติที่เกาะสมุยนะฮะไปพบว่ามีการเปิด60บริษัทผิดกฎหมายมีทั้งกิจการเนอร์เซอรี่พูลวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าแล้วก็เชื่อมโยงการถือครองที่ดินมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับพร้อมด้วยพลตรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่ผบตรเนี่ยนะฮะรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่กำลังกว่า300นาย ไปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยลุยตรวจสอบนิติบุคคลบนพื้นที่เกาะสมุย 12,906 บริษัทมีการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ 8,254 บริษัทแล้วก็ลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีอีก875บริษัทนะครับภายหลังคัดกรองเชิงลึกเนี่ยเจ้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทครอบครองที่ดินและ10ปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานกับอีก 36.3 ตารางวามูลค่า 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีกับผู้ต้องหา88คนใน88คนเนี่ยเป็นคนไทย26และชาวต่างชาติอีก62นะครับโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยครับได้อนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนมีทั้งชาวจีนอังกฤษนะฮะสัญชาติละ4คนมีอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละอีก1คนนะครับสำหรับปฏิบัติการสำคัญครับที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทอาทิกลุ่มบริษัทเกา319นะฮะแล้วก็มีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่มีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและคนไทยถือหุ้นแทนเนี่ยประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเนอร์เซอรี่นะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการทำบริษัทซื้อขายพัฒนาปล่อยเช่าวิลล่าหรูให้ลูกค้าชาวต่างชาติด้วยมีกลุ่มบริษัทเครือข่ายชาวเยอรมันอีก4บริษัทนะครับก็อาศัยคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทน 100%ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันที่อาจจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบนะครับมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำครับว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญในอย่างรอบนี้เนี่ยทั้งพังงานทั้งสมุยเนี่ยก็คือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังมีจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆครับภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีประจวบคีรีขันธ์นะฮะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปกวดขันเลยครับให้เรื่องของการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยผู้ให้บริการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ได้อย่างเป็นธรรมนะฮะจากเรื่องนอมินีขยับไปดูเรื่องพ่อทิพย์กันหน่อยนะครับจากกรณีมีการพูดถึงคนที่ไปสวมสิทธิ์แจ้งเกิดว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆเนี่ยนะฮะมีคุณพ่อเป็นคนไทยแต่คนที่ไปแจ้งเกิดเนี่ยไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับเป็นพ่อทิพย์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสัญชาติหรือเชื้อชาติเนี่ยนะฮะเป็นสัญชาติอื่นๆนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าคนที่แก่ที่สุดเนี่ยน่าจะอายุถึง23ปีแล้วแปลว่าเรื่องนี้มีการทุจริตหรือทำกันเป็นกระบวนการมาตั้งแต่23ปีที่แล้วนะฮะทำให้กรมการปกครองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงว่าณขณะนี้เองทางปกครองเนี่ยยังเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศส่วนตัวเลขผู้เข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอาจจะยังไม่ใช่จำนวนผู้ทุจริตนะครับกรณีที่สื่อออนไลน์ครับมีการไปเสนอข่าวบอกว่านายปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนโพสต์ Facebook นะฮะบอกว่าเมื่อความปรากฏว่าคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมาเป็นขบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศเนี่ยอาจจะมีนะฮะคนที่เข้าข่ายสวมสิทธิ์โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยนับหมื่นคนเรื่องนี้กรมการปกครองนะฮะก็ชี้แจงแบบนี้ครับว่าทางกรมเนี่ยให้ความสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงของประเทศพร้อมชี้แจงครับว่าข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยพบกรณีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพเป็นข้อมูลของกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดที่ได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตแล้วนะฮะการวินิจฉัยก็คงจะต้องตรวจสอบในแต่ละกรณีทั้งเรื่องของเอกสารพยานบุคคลเวทระเบียนข้อมูลทางทะเบียนผลตรวจทางวิทยาศาสตร์นะฮะก็คงต้องดูกันเป็นรายกรณีไป ส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวอ้างว่า

0: ที่เรื่องของสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงมีการตรวจเวชระเบียนเอกสารการแจ้งเกิดการเก็บ DNA แล้วก็ใช้ระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการปกครองมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความผิดปกติของข้อมูลกรณีที่ตรวจสอบแล้วไปเจอพยานหลักฐานยืนยันว่าน่าจะมีการทุจริตทางทะเบียนเนี่ยได้สั่งการให้นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องแก้ไขหรือเพิกถอนรายการทางทะเบียนและสถานะที่ได้มาโดยไม่ชอบแล้วนะครับพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะฮะโดยตอนท้ายของข้อมูลที่ชี้แจงออกมาเนี่ยกรมการปกครองก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกท่านสนใจแล้วก็ติดตามด้วยความห่วงใยแล้วก็ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตกรณีต่างๆซึ่งจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะฮะท้ายเบรกนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่เรือนจำบางขวางกันหน่อยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดพูดชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นผมเนี่ยนะฮะเจน Y นะฮะเจน X เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเจน Z ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเห็นข่าวเป็นข่าวกันมาบ้างกับเล่าตาแสนลี่เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นอดีตราชายาเสพติดนะฮะล่าสุดมีรายงานการปล่อยตัวหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยเพจของเรือนจำกลางบางขวางได้โพสต์ภาพกิจกรรมพร้อมระบุข้อความนะฮะบอกว่าควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมในวันศุกร์ที่14สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็มีภาพบรรยากาศของการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน69ทั้งนี้ครับการได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเรือนจำกลางบางขวางก็ได้จัดเจ้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการปรับตัวและการดำเนินชีวิตให้กับผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่ถูกโฟกัสนะฮะถูกให้ความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งก็คือเล่าตาแสนลี่ปัจจุบันเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะครับเจ้าของฉายาราชายาเสพติดเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ต้องขังเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและอาวุธปืนโดยเล่าตาเนี่ยมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะและเคยตกเป็นข่าวเป็นคราวในคดีใหญ่เมื่อปี59โดยเจ้าที่ตำรวจนะฮะนำโดยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรผู้บัญชาการปสในขณะนั้นนะฮะก็คือผู้บัญชาการหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจเนี่ยนะฮะก็วางแผนล่อซื้อพร้อมนำกำลังเข้าจับกลุ่มเล่าตาพร้อมเครือข่ายพบของกลางยาไอซ์น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านและเมื่อปี62นะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตปรับอีก2ล้าน5ภรรยารับสารภาพลดโทษเหลือ25ปีลูกชาย2คนได้รับโทษประหารชีวิตอย่างไรก็ตามครับการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569นะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียรวมถึงสถานการณ์ไฟป่าที่ป่าครุขวนเคร็งนครศรีธรรมราชบ้านเราช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ดเบล10เกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียขนาด 7.7 เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมากันหน่อยนะครับล่าสุดมีรายงานเสียชีวิตแล้ว20รายมีรายงานประชาชนต้องอพยพราว 2,000 คนนะครับสำหรับความคืบหน้าแผ่นดินไหวอินโดนีเซียขนาด 7.7 นะครับเบื้องต้นยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น20รายแล้วนะครับได้รับบาดเจ็บ6รายมีประชาชนอพยพแล้ว 2,000 คนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนที่ถล่มใส่ขณะนอนหลับขณะที่ทีมยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหากทางอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือนะครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยครับได้ประกาศเพิ่มเติมว่าช่วงประมาณ 17:54 ก่อน 18:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.4 ความลึก168กิโลเมตรบริเวณสุมาตราเหนืออินโดนีเซียห่างจากไทยประมาณ 1,200 กิโลนะครับผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวตัวอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและอาจเกิดการพังถล่มบางส่วนเบื้องต้นได้รับความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนที่ไทยเรามีสถานการณ์ไฟป่าที่ป่าพรุควนเคร็งนครศรีธรรมราชครับอย่างน่าห่วงครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยังระดมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลกำลังพลอุปกรณ์ดับไฟป่าให้พร้อมสนับสนุนภารกิจทันทีโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ครับยังคงเกาะติดสถานการณ์และการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งซึ่งมีรายงานความเสียหายแล้วหลายร้อยไร่นะครับมีการสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่ากระบี่และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านควนชิงเพื่อร่วมกันเร่งควบคุมและดับไฟอย่างเต็มกำลังด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐได้สั่งการปภ.สนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยต่อเนื่องเพื่อร่วมภารกิจนะครับแล้วก็ได้ประสานกระทรวงทรัพย์สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้และกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพติดตามทิศทางการลุกลามของไฟป่าเพื่อประเมินความจำเป็นนะฮะในการสนับสนุนกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาต่อกันที่ความเห็นของนายมนตรีเรื่องศึกซักฟอกกันหน่อยนะครับนายกบอกพร้อมให้ฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกเชื่อตอบได้ทุกคำถามเพราะทำงานจริงนะครับนายอุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดประชุมสภาสมัยหน้าโดยบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ปีละครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายหรือไม่นายกก็ย้ำครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคุยกันทุกวันอยู่แล้วทุกคนทราบดีและเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งพรบ.งบรายจ่ายปี70พ.ร.ก.กู้เงินซึ่งจะเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวด้วยครับว่านอกจากงบประจำของสภาหรือว่าวาระประจำของสภาแล้วเนี่ยนะครับการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของส.ส.และฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป เมื่อถามว่าในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็ตอบว่ารัฐบาลทำงานทุกวันครับดังนั้นใครจะถามอะไรมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องเกรงหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียก่อนส่วนกระแสข่าวว่านายณัฐพงษ์อาจนำประเด็นคดีหัวสว.มาเปิดอภิปรายและจะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่นั้นคุณทิมบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจมีส.ส.ฝ่ายค้านย้ายขั้วหรือที่เรียกว่าเป็นงูเห่ามาช่วยรัฐบาลนายกบอกว่าไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเพราะรัฐบาลปัจจุบันก็มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วส่วนความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่บริหารประเทศได้ครบ4ปีหรือไม่นายอนุทินหัวเราะก่อนตอบว่าหากอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองกันไปนี่ครับขยับมาดูเรื่องไทยกัมพูชากันบ้างครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ตั้งแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคลอสตามนะฮะที่มีการติดตามความคืบหน้ากันก่อนหน้านี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะตั้งคนของตัวเองประเทศละ2นะฮะไทยตั้ง2กัมพูชาตั้ง2และคนสุดท้ายที่เป็นคนที่5เนี่ยก็จะเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งตัวแทนใน4คนเนี่ยที่จะต้องเลือกเข้ามาก็คือแคทรีนาคูเปอร์ที่มีการเปิดชื่อกันมานะครับก็คาดว่าจะสามารถนัดประชุมครั้งแรกกันได้ในช่วงกันยายนนี้นะฮะแล้วก็วางกรอบการทำงานเรื่องของการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชากันด้วยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับว่ากรณีที่ PCA ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสนั้นไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้มีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจในบริบทและประเด็นที่ละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับขั้นตอนต่อไปครับคณะกรรมการประนอมเนี่ยนะครับก็จะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายน2569โดยวาระสำคัญจะรวมถึงการพิจารณาจัดทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมซึ่งเป็นกลไกการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้อันคลอสอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างดีที่สุดและพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับทั้งสองประเทศต่อไปขยับไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับตอนนี้ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ยังคงจับตาครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการไปในทิศทางแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรโดยรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับชูเรื่องของการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจย้ำยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการยกเว้นภาษีนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับรายการสินค้าภายใต้มาตรการตามมาตรา301และ232ขณะนี้มีสินค้าไทยประมาณร้อยละ72นะครับได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วส่วนอีกร้อยละ28เนี่ยก็อยู่ระหว่าง การเจรจาโดยรัฐบาลจะผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีในเรทที่ต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐครับที่ปัจจุบันนั้นมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ก็สะท้อนครับว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศก็คือไทยกับสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงคู่สัญญาในการซื้อขายสินค้าซื้อมาขายไปนำเข้าหรือส่งออกเท่านั้นนะฮะแต่ยังครอบคลุมถึงการที่เข้าไปลงทุนและการผลิตสินค้าขณะเดียวกันครับอย่างน้อยร้อยละ30ของยอดเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐนั้นมาจากการส่งออกของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็สะท้อนว่าห่วงโซ่อุปทานของทั้ง2ประเทศมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดส่วนกระแสข่าวการนำความร่วมมือทางทหารมาเชื่อมโยงกับการเจรจาภาษีรัฐบาลยืนยันครับว่าการเจรจาครั้งนี้ยึดกรอบด้านการค้าการลงทุนเป็นหลักไม่มีการนำความร่วมมือทางทหารมาแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษีแล้วก็ย้ำครับว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สินค้าไทยนั้นได้รับเงื่อนไขทางภาษีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ย้ำนะฮะว่ายังไม่ควรที่จะเร่งไปสรุปล่วงหน้านะครับว่าสินค้าส่วนที่เหลือจะได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการที่จะมีการเจรจากันอยู่นะฮะแต่ว่านะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข 12.5% ที่จะถูกจัดเก็บก็ตามนะครับแต่อย่างที่นำเรียนไปสักครู่ว่าตัวเลขที่จัดเก็บนั้นไม่ได้จัดเก็บกับสินค้าไทยที่ส่งไปขายสหรัฐทั้งหมดยังมีรายการสินค้าอีกกว่า 72% ที่รับการจัดได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วนะครับและจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขสัดส่วนมูลค่าของสินค้าที่รับการยกเว้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเกินครึ่งของมูลค่าการค้านะครับนั่นแปลว่าสินค้าไทยที่ส่งไปขายในสหรัฐเกินครึ่งเนี่ยนะก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีที่ถูกเรียกจัดเก็บตามมาตรา301นะครับที่เขากล่าวหาไทยใน2มิติก็คือเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับหรือว่า labor force นะครับกับอีกข้อหาหนึ่งที่เขาตั้งไว้กับเราเนี่ยก็คือว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับที่ปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้ผลิตสินค้าได้เต็มศักยภาพของเราและเขาก็อาจจะกังวลครับว่าสมมติว่าวันนี้เราผลิตได้ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาให้เปรตภาษีเราในอัตราที่ต่ำและถ้าวันนี้คืนนี้เราผลิตได้เต็มศักยภาพสินค้าเหล่านั้นจะทะลักไปที่สหรัฐหรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องเจรจากันต่อไปปิดท้ายเรื่องนี้กันหน่อยครับมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่39สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้นะครับคือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเสียชีวิตลงอย่างสงบที่หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุโรงพยาบาลตำรวจหลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุสำหรับ10ตำรวจโทธนกรครับทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยของร้านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุและได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเพลิงไหม้ในครั้งนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวานรพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันในช่วงเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดด้วยทํานองเลื่อนและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดด้วยทํานองลากสูงพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ในการดังกล่าวทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้ใน3ช่องทางได้แก่ส่งด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
เวลา10นาฬิกานายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอลิสาริมดุสิตพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครและวัดราชาธิวาสที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดน้ำแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น10เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดนายปัญญวัฒน์คชศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดสะแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยชุดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิโรงเรียนไตเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่สังคมอาจมองข้ามพระราชทานโอกาสให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจนนำไปสู่การจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริที่มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่น
้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากภูเขาสู่ความมั่นคงของชีวิตติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งผืนป่า

0: ื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่าไม่ได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรอยู่ในพื้นแถวนี้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ื
3: ชม
2: ือ จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งประเทศของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรและมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างๆไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: จากยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดาอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าพระมหา ากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไป
3: ดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
7: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดี

0: รื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่ปรนัสเสด็จสู่ควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอินโดนีเซียแผ่นดินไหวซ้ำอีกขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้ของไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนและอธิบดีกรมอุทยานสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดูแลนักท่องเที่ยวหลังมีน้ำป่าหลากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลล่าสุดว่าเมื่อเวลา 17:54 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุมาตราเหนืออินโดนีเซียขนาด 6.8 ความลึก175กิโลเมตรผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนโดยได้รับรายงานรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลซึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้ขนาดและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งการทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัดส่วนเหตุน้ำป่าหลากน้ำตกแม่สาทุกคนปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ล่าสุดนายอรรถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเด็ดขาดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการสั่งการดังกล่าวสืบจากล่าสุดเมื่อเวลา 16:20 ที่ผ่านมานายธงชัยนาราหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รายงานเหตุด่วนกรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณน้ำตกแม่สาส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้เข้าให้ความช่วยเหลือและประสานงานร่วมกับรถกู้ภัยของเทศบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนให้ทุกหน่วยในสังกัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังไม่คลี่คลายช่วงค่ำวันนี้ทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ไทยเข้มดูแลความปลอดภัยพื้นที่คุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: ช่วงค่ำวันนี้การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาจะคงมีการสู้รบต่อเนื่องโดยทหารเมียนมาที่มีการส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดจำนวนหลายลูกโจมตีที่ตั้งของกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านผาลูอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนเกิดเสียงดังสนั่นถึงฝั่งไทยทำให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบุรีกองกำลังเรือสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการกิตติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: อะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นนายหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้นายหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนบอกก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น

0: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ซฟซิฟ
1: เน่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลือกยาลายนะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วทำไมอาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
3: ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
1: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
2: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
4: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
1: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
4: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
1: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่แบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
3: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
1: งแม่อากุลับก
2: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
4: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
1: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
3: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
4: ยึดปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
1: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982จอสอนหนึ่งเอฟ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport ระบุเป็นเรื่องที่ต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วพร้อมชี้แจงตามกฎหมายมั่นใจโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของโครงการ AI Passport โดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้โดยได้เคลียร์ในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงมีการประชุมหารือภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้มีการนำรายละเอียดสัญญาไปปรับปรุงทำให้ภาคประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมจึงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนการชี้แจงในสภาและการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายชัยชนกระบุว่าสามารถชี้แจงได้ตามกระบวนการและกฎหมายทุกอย่างพร้อมยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงอย่างไรก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่มั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยได้ทุกประเด็นส่วนกรณีมั่นใจเสียงของสมาชิกที่จะลงมติหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่ามั่นใจในสิ่งที่ถามว่าเป็นประโยชน์และมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องถึงมือพี่น้องประชาชนโดยโครงการดังกล่าวยังได้นำไปแสดงในเวทีระดับโลกที่ประเทศจีนซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมและไทยเป็นบูธเดียวที่มีรัฐมนตรีจากหลายประเทศเข้ามาศึกษาพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำส่วนการพูดคุยกับส.ส.ในพรรคว่าจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลขณะที่กรณีเรื่องของคดีหัวสว.นายชัยชนกระบุว่าไม่กังวลเช่นเดียวกันเพราะยังยืนหยัดในแนวทางเดิมและมองว่าเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าที่มีการพูดคุยและตรวจสอบกันอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวมีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวนี่เป็นผลชัยชนกรายงานครับ
3: หมูปากน้ำฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะนักสอยคิวชาวจีนไป6ต่อ5เฟรมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026พร้อมลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกให้กับตัวเองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะโจอยู่หลงนักสอยคิวชาวจีนมือ22ของโลกไป6ต่อ5เฟรมทำให้หมูปากน้ำทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่น2026และนับเป็นการเข้าชิงครั้งที่2หลังจากเคยได้รองแชมป์รายการสกอติชโอเพ่น2023โดยได้รับเงินรางวัลเพิ่มเป็น 100,000 ปอนด์หรือเกือบ 4,500,000 บาทและนับเป็นการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพโดยรอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างนักสอยคิวชาวอังกฤษมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกหรือสจวตบิงแฮมมือ21ของโลกโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
3: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM ครับอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกนะครับพร้อมกับสาระน่ารู้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569วันที่16สิงหาคมของทุกปีนะครับตรงกับวันสันติภาพไทยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันประเทศของเรารักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคีและรู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกันเมื่อทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ความถูกต้องเรียบร้อยความพัฒนาก้าวหน้าและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจึงบังเกิดขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่3ธันวาคม2534จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้นนะครับก็มีหลักสำคัญที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็พิจารณาดูได้นะครับประการแรกก็คือความสามัคคีความสงบและเอกราชของชาติไทยนี่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยนะครับรู้จักรักสามัคคีแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงใจกันทำประการที่สองนะครับดูในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมก็คือให้พี่น้องประชาชนได้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของความสงบเรียบร้อยประการที่สามก็คือความเมตตาและความเข้าใจนะครับนั่นก็คือให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ใช้วิธีการในการทำความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันนะครับด้วยความเมตตานั่นก็คือจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เรียกว่าโดยสันติวิธีแล้วก็สุดท้ายนะครับให้พิจารณาในเรื่องของความยุติธรรมกฎหมายนะครับก็เป็นเพียงเครื่องมือแต่ความสงบสุขที่แท้จริงต้องอาศัยคุณธรรมและศีลธรรมจรรยาประกอบกันด้วยนะครับในการที่จะสนับสนุนหรือว่าอำนวยให้กับความยุติธรรมและวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจะมีกำหนดการนะครับก็คือการซ้อมย่อยนี่10ครั้งด้วยกันโดยในเดือนสิงหาคมนะครับจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งครั้งแรกนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเป็นวันที่20และ27สิงหาคมส่วนในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีการซ้อมย่อยอยู่4ครั้งนะครับก็คือวันที่3วันที่8วันที่17และวันที่23กันยายนส่วนในเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีทั้งซ้อมย่อย3วันนะครับ3ครั้งด้วยกันแล้วก็ซ้อมใหญ่2ซ้อมย่อยนะครับก็คือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมส่วนการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือ21ตุลาคมและครั้งที่2ก็คือ28ตุลาคมส่วนวันถวายพระปกฐินนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับก็ได้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีนะครับจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีนะครับจำนวน52ลำซึ่งแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวนะครับ 1,280 เมตรกว้าง90เมตรทั้งนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะรับชมนะครับการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมร่วมรับเสด็จนะครับได้ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นวันที่เริ่มนะครับตามที่ได้แจ้งไปเมื่อวานนี้ก็คือกำหนดการในการอบรมทักษะด้านดนตรีในโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5โดย2วันแรกนะครับที่โรงเรียนหอวังนะครับส่วนวันที่19นั้นนะครับก็ไปจัดประกวดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้สำหรับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกๆเหตุการณ์ก็จะเกิดตรงกับวันที่16สิงหาคมนะครับในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับย้อนไปเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2485นะครับมีการยกฐานะเมืองปราณบุรีนะครับเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ไม่ค่อยจะแน่ชัดนักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แคบยามมีศึกสงครามก็ยากแก่การป้องกันจึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างหรือยุบเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรีในอดีตนะครับเป็นเพียงเมืองจัตวาเล็กๆนะครับที่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเพชรบุรีพอถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนะครับจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเมืองเป็นเมืองบางนางรมที่ปากคลองบางนางรมแต่ที่ดินนะครับไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงได้ย้ายที่ว่าการเมืองนะครับไปตั้งที่เมืองกุยที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการตั้งบ้านเรือนที่หนาแน่นกว่าครั้นถึงรัชสมัยรัชกาลที่4นะครับปีพุทธศักราช2398ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองกุยเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรวมเมืองกุยเมืองคลองวานเมืองบางนางรมเข้าด้วยกันโดยที่ตั้งเมืองจะยังคงอยู่ที่เมืองกุยนะครับก็คืออำเภอกุยบุรีในปัจจุบันนั่นเองเพื่อให้ชื่อนะครับคล้องจองกันกับระหว่างเมืองประจวบคีรีขันธ์กับเมืองประจันตคีรีเขตซึ่งเดิมก็คือเกาะกงนะครับที่แยกออกจากจังหวัดตราดครั้นถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับในปีพุทธศักราช2441จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกาะหลักต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นเมืองจัตวาซึ่งขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรีจึงมีสถานะเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์สังกัดเมืองเพชรบุรีในช่วงนี้นะครับเมืองปราณบุรีซึ่งมีอาณาเขตติดกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศเหนือซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นกับเมืองเพชรบุรีก็ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมืองปราณบุรีสังกัดเมืองเพชรบุรีด้วยส่วนเมืองกำเนิดนพคุณนะครับขึ้นตรงกับเมืองชุมพรด้วยมีพระราชดำริสงวนชื่อเมืองปราณไว้ก็คือเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่ปากน้ำปราณบุรีต่อมานะครับเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการนะครับเหนือเกล้าให้รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอกำเนิดนพคุณจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเมืองจัตวามาก่อนเข้ารวมกันนะครับเป็นจังหวัดปราณบุรีตั้งที่ตำบลเกาะหลักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณที่ปากน้ำปราณบุรีหลังจากมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีกแล้วก็ทุกวันที่16สิงหาคมนะครับตรงกับวันสันติภาพไทยสันติภาพนะครับก็หมายถึงเสรีภาพสิทธิหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องสร้างสันติภาพภายในประเทศก่อนที่จะมีสันติภาพกับภายนอกประเทศดังคำกล่าวที่ว่าถ้าที่ไหนมีการสู้รบประเทศชาติและประชาชนจะยากจนวันสันติภาพไทยนะครับเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488ประเทศไทยนะครับโดยนายปรีดีพนมยง
หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ให้ประกาศการสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคม2485เป็นโมฆะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงครามก็คือตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2484โดยที่ประเทศไทยนะครับประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ประกาศสันติภาพนี้นะครับก็มีนายทวีบุญเจเกตรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการตั้งถนนนะครับภายในศูนย์ท่าพระจันทร์ที่เชื่อมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์กับประตูท่าพระจันทร์และผ่านหน้าตึกโดมว่าถนน16สิงหาคมแล้วก็วันนี้นะครับเนื่องในวันสันติภาพไทยประจำปี2519ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการอบรมเกียรติบัตรประวัติศาสตร์การเมืองเชิงการท่องเที่ยววาระนะครับก็คือ16สิงหาคมวันสันติภาพและเสรีไทยก็จะมีภาคเช้าจะพบกันที่หน้ารูปปั้นนะครับของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็จะมีวิทยากรก็คือศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็พบกันที่ลานประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็จะมีวิทยากรพานำท่องเที่ยวหลายจุดนะครับโดยมีอาจารย์สตภูมิบุญมาแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์สำหรับในการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นการใช้ระบบไลน์เพราะฉะนั้นใครที่จะร่วมกิจกรรมนะครับก็ควรที่จะมีหูฟังมีหมวกแล้วก็ร่มแล้วก็รองเท้าที่เดินสบายนะครับอันนี้ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ก็สำหรับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นกับวันที่16สิงหาคมนะครับในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงที่3ของรายการครับ

ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับวันนี้ก็มาเน้นย้ำนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดการจัดแสดงโขนนะครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับในห้วงวันที่5พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่10ธันวาคมณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรกันแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบัตรก็มีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท800บาทและก็600บาทสำหรับรอบนักเรียนนะครับ200บาทอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งจองนะครับได้นะครับผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็ไปเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ก็คือโขนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับก็สะดวกเวลาไหนก็ไปชมกันได้คุณวังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้ครับสำหรับในคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้น

0: ภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ังจำจำไว้แนบห่วงใจที่เคยเฝ้าอาทิตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ไทรใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวพี่ดี
0: สมใจพี่แล้วนะยอดดู

0: มอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดน

0: ่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรหรอกผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่หรืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่หรือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่า

ผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรเอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทํานองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากหลายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่เหรอไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครจะเป็นหมาใครจะเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเก็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: อ้าวงานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗡嗡嗡咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪碌哎啊咩咩，
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเถอะ
0: แต่อย่างนั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ิด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพุทธเสพพุทธป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ล่ะก็แยกไปกันยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายนายนายนายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเร่งๆทอดทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่แน่มะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับพอโรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: เออใช่ใช่ใช่พออ่อนนี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่ยแล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ
1: ่ะมาอ่ะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเดี๋ยวมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466-70หรือที่ www.royin.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
3: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเยียบว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะไว้ทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนๆนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
4: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน4วัยที่ลูกรักผมและไว้ใจผมคือผมจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนให้คำปรึกษาเขาผมจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ชอบเป็นไลแมนเป็นกรรมการต้องตัดถึงฟันธงลูกผิดนะลูกนั้นไม่เอาผมจะเป็นไลแมนอยู่ข้างสนามพอลูกจะออกรับสนามกระเป๋าปิดยกธงทีนึงนี่เพราะนั้นมีอะไรเราต้องพูดคุยกันบ้านจะมีความอบอุ่นได้อยู่ที่พ่อบ้านต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่ทุกคนคิดอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยกหูหาพ่อนะต้องยกหูหาสามีนะกว่าจะปรับตัวได้ผมก็ใช้เวลานะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำได้เพราะนั้นมันต้องปรับเข้าหาเราต้องพยายามปรับลงไปหาคนอื่นปรับเข้าหาทุกคนทุกคนและครอบครัวจะเป็นสุขครับ
3: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความรักความเข้าใจในตัวลูกนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเรายิ่งถ้าพ่อมีเหตุผลและตั้งใจฟังลูกรับรองเลยครับว่าถ้าลูกมีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเมื่อนั้นแหละครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำ

0: สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
3: ก็ฉันอยากผอมนี
1: ่เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
3: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
4: คุณเป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วานจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพูดจนลิงหลับครับการสื่อสารผ่านวาทะจะเกิดผลก็เพราะคนวิเคราะห์ให้เหมาะสมคำนึงถึงโทษภัยในคารมคนชื่นชมในวาทีเพราะมีคุณพูดมากพูดน้อยคอยกำกับพูดจนลิงหลับสำนวนคุ้นพูดชอดชอดทั้งทีให้มีบุญควรการุณผู้ฟังระวังคำน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพูดจนลิงหลับความหมายคือพูดมากหรือพูดชอดชอดโดยที่ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มจนหลับไปการพูดมากพูดน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาสาระในคำพูดที่พูดออกไปสื่ออะไรถึงผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วคิดตามเกิดประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรหรือไม่การสื่อสารมีหลายช่องทางการพูดก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเพียงแค่มีความคิดมีปากแล้วก็เปล่งคำออกมาการที่จะเปล่งถ้อยคำออกมาก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่คอยบงการก็คือจิตใจจิตใจที่คิดดีก็ส่งผลให้คำพูดนั้นดีงามตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดติดลบความคิดถูกครอบงำด้วยความโกรธเป็นต้นคำพูดที่ออกไปก็จะหุนหันผันแล่นกลายเป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกการพูดแบบชวนให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเช่นในภาคของการแสดงหรือภาคของการทอล์กโชว์หรือพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบต่างๆมองในแง่ที่ดีก็คือทำให้เกิดความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ผู้พูดได้เตรียมให้นำมาพูดให้ฟังแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ฟังเองมีการเตรียมการนึกถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับอันเนื่องมาจากเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วเกิดเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมแล้วก็ตั้งใจเลิกหรือเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นบุญแก่ผู้พูดแต่ถ้าผู้พูดมุ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเรื่องราวที่พูดนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเพ้อเจ้อเข้าข่ายหยาบคายเข้าข่ายว่าทำลายสามัคคีหรือบางคนอาจจะขำแต่อีกบางคนอาจจะขำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคำพูดที่พูดออกจากปากไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าได้หลุดออกจากปากเราไปถึงหูไปถึงใจของผู้ฟังไปเรียบร้อยเขาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคำพูดนั้นดีหรือไม่ดีประการใดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดเราก็ยังเป็นนายคำพูดอยู่แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นแหละจะเป็นนายที่จะทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นครับเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการใช้ถ้อยคำวาจาในการพูดแต่ละครั้งนะครับอย่าคิดหรือพูดเพียงว่าเพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเข้าข่ายว่าพูดจนลิงหลับโดยที่ไม่ได้สำทับเรื่องของคุณประโยชน์ที่จะได้จากการฟังการพูดในครั้งนั้นนี่คือสำนวนไทยที่นำมาฝากในวันนี้ครับพูดจนลิงหลับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081